0: ช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
1: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าว

0: เป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คือน้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดนี้เอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่สองมันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: มันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูเนี้ยเขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็ข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิ

นี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกซ์เลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือ

0: เหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดนี่ครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการCook Culture

0: Some kind of idea from coaching by teacher. They need to reflect themselves, and also they need to write it as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly learn from writing. They have to think. That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand. We have many courses for now.
1: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอวันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: The Thai people are reality seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory research based learning something that we really do it by ourselves really experiment and experience with the real thing
0: at least they know whatHow to learn, so they can be a lifelong learners.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กินปะปะ
9: กินปะ
2: กิน
9: ปะ
10: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
11: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
10: อ้าก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหรอหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
10: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
11: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
10: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
4: กลาปะกลาปะกลาปะ
10: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
10: เลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
10: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิจบปัน
10: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
11: เว้ยจะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
10: เออปล่อยค่ะปล่อยค
8: ่
10: ะ
8: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
4: เอ
11: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
10: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
11: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
11: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
1: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
10: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
8: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
10: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
8: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
10: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
8: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
10: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
8: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
10: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
8: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
10: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
8: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
10: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
8: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
10: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
8: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
10: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
8: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
10: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
3: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์แนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: Study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problem. My latest research that I have a passion on this area is produce the materials for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment.If the patient have infection inside the tooth and patient may have pain and swelling and the dentist can help the patient to keep the tooth by performing the root canal treatment. So we open a small tunnel into the root canal and then clean inside the tooth until the tooth have no infection. And thenWe will fill the root canal with the root canal filling materials and then we restore the tooth. And in somehow, if the materials or the restoration is leaking, then patient may have a reinfection again. And to perform the treatment to help the patient to keep the tooth, then we may need to perform the root canal retreatment procedure. So the material that we need toremove the old root canal material. Some of this material that have been used to remove this root canal filling are highly toxic and smell is very bad. Some of them is carcinogenic materials. So it's a toxic for the dentist and sometimes to the patient. My research is focusing on this problem.I decided to find out about natural product to remove the root canal filling, which is gutta percha. And we tested many materials. And then we find out that if we combine some of the natural product, we can get a good effect to remove the root canal filling materials. And it's less toxicity. We have tested the cytotoxicity test for the human cell and we test the effect how good of this material to perform during removing the root canal filling materials and the quality of the material is very good. And we call this natural gutta percha removal product which we call now the trade name is Gutta Clear.And is now a product of Faculty of Dentistry, Mahidol University. This material is produced in high quality factories. We have FDA Thailand standard approval for produce of this material. So it's safe for the patient, it's safe for the dentist to actually use this material. And in terms of smell, we actually give these materials for dentists, around 1,000 samples to the dentist, and we get the feedback. And our product came out, the dentist like the smell of our materials more than any other products. And the most important, the price of the material.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้าน

0: ตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตกเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมตะลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้โหย DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
14: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้เน็ตข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริง

0: จริงอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: น้อย
4: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อ

0: Oh?
1: Huh?

0: เปเกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลย

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเรา

ไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ดูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนและคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนไร้วิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูได้มีการให้ความรู้โดยให้คำสำคัญอยู่2คำก็คือเรื่องของอะไรครับ
2: สารคด
0: ีมีคำว่าสารคดีกับ
2: บ
0: ัน
2: เทิงคด
0: ีบันเทิงคดีซึ่งโดยทั้ง2คำนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งสารคดีและบันเทิงคดีต่างก็เป็นเรื่องของงานเขียนเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับเพียงแค่ว่าสารคดีเป็นอย่างไรนะ
2: เป็น
0: เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องจริงมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเท็จจริงถูกต้องไหมครับส่วนบันเทิงคดีเป็นอย่างไร
2: เป็นเรื่องที่สร้างขึ้น
0: เป็นเรื่องสมมุติขึ้นสามารถใส่จินตนาการของผู้เขียนไปได้อ่ะถามนักเรียนต้นทางปลายทางในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่จำนวนไม่น้อยนักเรียนชอบสารคดีหรือว่าบันเทิงคดีมากกว่า
1: บันเทิงคดี
0: นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบบันเทิงคดีมากกว่าคุณครูเองก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเองเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องของบันเทิงคดีเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยภาพรวมในการศึกษาของเราเนี่ยเราจะอ่านบันเทิงคดีอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถูกต้องไหมครับ

0: เรามีความจำเป็นจะต้องอ่านสารคดีเพื่อทำให้เกิดความรู้แล้วก็เป็นการได้รับความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสารคดีนั้นมันเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าเราอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อความเบาสมองเราสามารถอ่านบันเทิงคดีได้ฉะนั้นในสารคดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับแล้วก็บันเทิงคดีเนี่ยก็จะมีการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆเช่นแก่นเรื่องจำได้ไหมครับการวางโครงเรื่องฉากตัวละครแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของบันเทิงคดีนั่นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับต้องเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถตอบคุณครูได้ว่าสารคดีคืออะไรแล้วก็บันเทิงคดีคืออะไรก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นเกิดไอเดียหรือว่าเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานในภายภาคหน้าได้อะกระซิบบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนแต่ว่าพูดขนาดนี้ก็อาจจะไม่ได้กระซิบใช่ไหมครับว่าปลายทางของการจัดกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้นี้พวกเราทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะต้องสามารถทำชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องของการรวบรวมนะครับงานเขียนตามที่เราชื่นชอบนั่นเองฉะนั้นอย่างที่คุณครูเคยถามพวกเราไปในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเรานั้นมีความชื่นชอบงานเขียนชนิดใดบ้างแล้วก็คุณครูได้มีการลงไปสอบถามจากชั่วโมงที่ผ่านมาถึงตัวแทนกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มด้านหน้าของคุณครูก็ได้นำเสนอว่าเป็นเรื่องของนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆ เราเนี่ยได้มีการสะท้อนคิดว่าเรื่องของลูกหมู3ตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของการให้คุณค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นเรื่องของการอบรมสั่งสอนโดยฉะนั้นเมื่อใดที่เราอ่านงานเขียนไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าบันเทิงคดีแล้วเราเกิดความเข้าใจนั่นเป็นบันไดขั้นแรกที่เราสามารถประสบความสำเร็จจากการอ่านบันเทิงคดีแล้วก็สารคดีได้ฉะนั้นตอนนี้คุณครูเชื่อแล้วว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถแยกทั้งสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีได้แล้วถูกต้องไหมครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่1นั่นเองนะครับงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่1นี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวให้พวกเราทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันครับข้อที่1ครับข้อที่2ครับ
1: เขียนสร้างผลงานในความทรงจำพร้อมยกเหตุผลประกอบได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: สะท้อนประโยชน์การเขียนสร้างผลงานในความทรงจำพร้อมยกเหตุผลประกอบได
0: ้แสดงว่ากิจกรรมหลักๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะต้องสามารถระบุตัวอย่างงานเขียนในความทรงจำนักเรียนครับคำว่าความทรงจำแสดงว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องสามารถระบุตัวอย่างงานเขียนในความทรงจำและเป็นงานเขียนที่เราชื่นจากนั้นนำเอาสิ่งที่เราได้ระบุเนี่ยมาเขียนร่างผลงานได้จากนั้นเมื่อเราเสร็จกิจกรรมแล้วเราก็จะต้องสามารถสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราชวนคิดทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนมีงานเขียนที่เคยอ่านมาแล้วเกิดความประทับใจหรือไม่แล้วเพราะเหตุใดจึงประทับใจจงอธิบายกิจกรรมและคำถามคล้ายกับชั่วโมงที่ผ่านมาแต่วันนี้ถามในประเด็นเรื่องของงานเขียนที่เคยอ่านมาแล้วเกิดความประทับใจฉะนั้นเป็นการอ่านอะไรครับงานเขียนจากความทรงจำไหมใช่ไม่ใช่ใช่ฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้คุณครูให้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากหมดเวลาแล้วเรากลับมาตอบคำถามในกิจกรรมชวนคิดกันครับเชิญครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดในเรื่องของนักเรียนมีงานเขียนที่เคยอ่านมาแล้วเกิดความประทับใจหรือไม่แล้วเพราะเหตุใดจึงประทับใจจงอธิบายเดี๋ยวมีตัวแทนกลุ่มไหนที่พร้อมที่จะตอบบ้างครับยกมือหน่อยครับมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่ม3กลุ่ม6แล้วก็มีแซมตรงกลางด้วยได้เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบพร้อมกันเดี๋ยวขอให้ตัวแทนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่3เป็นคนตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังลองดูซิว่าเรื่องที่เพื่อนเขากำลังจะตอบเนี่ยมีการคิดที่ใกล้เคียงกันหรือไม่เชิญครับ
1: เรื่องยอดนักสืบโคนันค่ะเหตุผลที่ประทับใจนะคะเพราะว่าได้ความรู้ในเรื่องรอบด้านค่ะ
0: เป็นเรื่องยอดนักสืบโคนันนั่นเองนะครับก็ทำให้ทราบเกี่ยวกับความรู้รอบด้านนักเรียนครับใครเคยอ่านเรื่องโคนันบ้างหรือว่าเราเคยดูการ์ตูนโคนันใช่ไหมครับมือลงครับปลายทางก็น่าจะเคยดูนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนใช่ไหมครับก็จะเป็นการพัฒนาสมองของเราด้วยอีกหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มที่6นั่นเองนะครับเชิญตอบให้นักเรียนต้นทางปลายทางฟังได้เลยครับ
2: เรื่องเด็กเลี้ยงแกะค่ะเพราะว่าเด็กเลี้ยงเรื่องเด็กเลี้ยงแกะสอนให้รู้ถึงการไม่โกหกค่ะ
0: เป็นเรื่องนิทานเด็กเลี้ยงแกะซึ่งอันนี้ก็เป็นการสอนใจเราเรื่องของเราจะต้องเป็นคนที่ไม่โกหกเมื่อสักครู่นี้มีตรงกลางของห้องได้ยกมือขึ้นด้วยนักเรียนอยากมีประเด็นใดเพิ่มเติมบ้างไหมครับเชิญตอบให้นักเรียนต้นทางกับปลายทางได้ฟังได้เลยครับ
3: เรื่องเจ้าชายน้อยครับ
0: เป็นเรื่อง
3: เจ้าชายน้อยครับ
0: เจ้าชายน้อยทำไมถึงชอบเรื่องนี้ครับ
3: มีความสนุกสนานแล้วก็เสริมจินตนาการครับ
0: เป็นความสนุกสนานแล้วก็เสริมจินตนาการนั่นเองนะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มทั้งหมดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีอย่างยิ่งตอนนี้ต้นทางตอบแล้วปลายทางล่ะครับได้คำตอบใดๆที่เป็นคำตอบออกมาบ้างก็สามารถตอบให้กับเพื่อนได้ฟังรวมถึงคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อนี้เราตอบไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับถ้านักเรียนจะออกแบบงานเขียนขึ้นมาสักชิ้นนักเรียนอยากออกแบบผลงานให้ออกมาเป็นลักษณะอย่างไรและให้ประโยชน์อย่างไรจงอธิบายนักเรียนพวกเราทุกคนเลยครับทั้งต้นทางปลายทางคุณครูเจมอยากสอบถามพวกเราว่าถ้าเราอยากจะออกแบบงานเขียนขึ้นมาสักชิ้นเนี่ยนักเรียนจะออกแบบงานชิ้นนี้ยังไงครับเอาที่ชื่นชอบก่อนอย่างเรื่องโคนันอย่างเรื่องของอะไรครับแกะแล้วก็เรื่องที่นักเรียนตอบมาเนี่ยเราอยากจะออกแบบไหนดีเพื่อนบอกว่าเป็นแผนผังหรือว่าเป็นลักษณะชิ้นงานที่สามารถตั้งโต๊ะได้ใช่ไหมครับคนอื่นล่ะครับเป็นโปรแกรมนำเสนอใช่ไหมครับเป็นอะไรอีกครับเป็นหนังสือที่เรียบเรียงด้วยภาษาของเราถูกไหมครับสิ่งหนึ่งที่จะสำคัญมากเลยครับงานเขียนนอกจากจะสำคัญแล้วนักเรียนคิดว่ารูปภาพประกอบสำคัญไหมสำคัญเพราะว่าในวัยของเราในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยแม้ว่าเราจะโตแล้วแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของรูปภาพประกอบก็ยังมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับปลายทางล่ะครับถ้าปลายทางเนี่ยอยากจะออกแบบงานเขียนขึ้นมาสักชิ้นปลายทางจะมีแนวความคิดหรือไอเดียนี้อย่างไรลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางได้ทราบแล้วก็มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันดูนะครับและให้ประโยชน์ครับข้อมูลเหล่านี้เอาไปให้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเราจะทำยังไงให้งานของเราเนี่ยมันออกแบบมาแล้วมีประโยชน์ได้มากที่สุดเราทำยังไงได้บ้างเอาไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้ไหมครับได้แต่ว่ากว่าจะเผยแพร่ได้มันต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าการคัดกรองเบื้องต้นจากกลุ่มของเราก่อนแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเป็นการนำเอาไปใช้ประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการอ่านเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนกิจวัตรเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเกิดกับตัวเองเหมือนกันนะฉะนั้นจะเกิดมากหรือเกิดน้อยก็จะขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนด้วยฉะนั้นก็ฝากแนวคิดดีๆตรงนี้เอาไว้นะครับวันนี้ครับนักเรียนดูนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนปุ๊บปั๊บไม่ใช่ว่าเราสร้างงานเขียนขึ้นมาเลยก็เหมือนกันในตอนที่เราทำนิทรรศการจำได้ไหมครับกว่าเราจะทำนิทรรศการได้เราต้องทำไมครับต้องมีการวางแผนต้องมีการค้นหาตามขั้นตอนก่อนการสร้างงานเขียนก็เช่นเดียวกันครับ การวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนมีอะไรบ้าง1ขั้นตอนวางแผนก่อนการเขียนเราทำอะไรก่อนเลยการเลือกเรื่องการเลือกเรื่องที่ดีควรเป็นเรื่องที่เราสนใจมีความรู้มีประสบการณ์อย่างที่เรามีความทราบขออภัยครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าการที่จะนำเสนอในเรื่องใดเนี่ยเรื่องนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่เรามีความรู้หรือเราสนใจก่อนถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกเรื่องที่ไม่ขออภัยไม่ถนัดนี่จะเป็นยังไงเราทำได้ไหมทำไม่ได้หรือทำได้ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดที่เยอะนั่นเองนะครับฉะนั้นการเลือกเรื่องก็เป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายของพวกเรานะนักเรียนต้นทางปลายทางคือเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมก็จะดีมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ก้าวทันต่อโลกยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของอะไรลูกการกำหนดจุดมุ่งหมายก็ดูว่าเราจะเขียนเพื่ออะไรเช่นเขียนเพื่อให้ความรู้เขียนเพื่อให้ความเขียนเพื่อให้ความบันเทิงเขียนเพื่อเผยแพร่ผลงานแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นการบอกขอบเขตว่างานเขียนของเราต้องการที่จะให้คนที่อ่านเป็นในช่วงวัยใดเช่นถ้าเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยการเขียนคำศัพท์ยากๆนั่นเองคิดว่าจะเข้าใจไหมครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเด็กจะไม่เข้าใจควรจะสื่อด้วยภาพเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมลูกเป็นภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นวัยทำงานแล้วก็เน้นไปที่ข้อความแล้วก็ให้มีภาพประกอบด้วยก็จะดีมากนะครับฉะนั้นการพิจารณากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันเป็นการบอกว่างานเขียนเนี้ยเหมาะกับกลุ่มคนวัยใดการใช้ภาษาเป็นแบบไหนและสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อไปครับข้อที่2การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรการศึกษาข้อมูลก็รวบรวมจากอะไรบ้างได้แก่หนังสือ
4: เว็บไซต
0: ์เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยใช่ไหมครับก็จะทำให้เรานั้นได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นต่อมาคือเรื่องของอะไรครับ
4: การจดบ
0: ัน
4: ท
0: ึ
4: ก
0: การจดบันทึกทำไมจึงต้องจดบันทึกเพราะใช่การจดบันทึกนักเรียนจำข้อมูลในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้เรียนกันได้ไหมครับเรื่องของการไปลงข้อมูลภาคสนาม

0: การไปลงข้อมูลภาคสนามบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสถานการณ์ใดๆต่อหน้าในขณะที่เรากำลังลงพื้นที่เนี่ยหรือว่าลงภาคสนามเนี่ยประเด็นเหล่านี้แม้ว่าบางครั้งจะเป็นประเด็นเล็กๆแต่สามารถทำให้เรานั้นมีความเข้าใจบริบทบางอย่างกรณีถ้าเราไปลงภาคสนามได้ด้วยนะอย่างเช่นในท้องถิ่นอำเภอหัวหินนักเรียนครับทุกๆปีที่มีการเล่นการละเล่นหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์อะไรครับ
1: เล่น
0: น้ำเล่นน้ำใช่แต่ว่ามากมากกว่ากันนั้นคืออะไรมีการก่อพระเจดีย์ไซน์แต่ถ้าเป็นของหัวหินเลยที่มีคบเพลิง
1: ผ
0: ีพุ่งใต้แบบนี้เป็นต้นอ่ะนักเรียนต้นทางรู้จักแต่ว่านักเรียนปลายทางล่ะครับอันนี้เป็นประเพณีท้องถิ่นในอำเภอหัวหินนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับมีประเพณีใดที่เป็นประเพณีท้องถิ่นบ้างก็สามารถตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยได้ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลได้กรณีถ้าเราไปเก็บข้อมูลภาคสนามในเรื่องของผีพุ่งใต้ถ้าเราได้ฟังผู้เชี่ยวชาญเขาให้ข้อมูลเนี่ยด้วยปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีทันสมัยเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกวิดีโอบางครั้งการจดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นการกำหนดทิศทางในการทำงานเขียนให้ออกมาได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นด้วยนะประมาณนี้ต่อไปครับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาดูซิว่าข้อมูลนี้สามารถไปอยู่ในสัดส่วนใดได้บ้างถ้าเป็นตอนการทำนิทรรศการยังจำหน่วยแรกได้ใช่ไหมครับก็เป็นการกำหนดหัวเรื่องเป็นการจัดหมวดหมู่เรื่องว่าเรื่องนี้มันควรอยู่ตรงนี้เรื่องนี้มันควรอยู่ตรงนี้เป็นต้นนั่นเองนะต่อไปข้อที่3คือเรื่องอะไรครับการทำอะไรกำหนดโครงสร้างในเรื่องของการวางโครงเรื่องต้องมีการกำหนดโครงสร้างก่อนว่าจะแบ่งเนื้อหาอย่างไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนสำคัญอยู่ตรงนี้เลยครับเขียนโครงร่างเขียนหัวข้อหลักหัวข้อรองและประเด็นย่อยของแต่ละส่วนถ้าเป็นหน่วยที่ผ่านมาก็จะคล้ายๆในเรื่องของการเขียนใจความสำคัญเราต้องมีใจความสำคัญก่อนแล้วก็มีใจความรองเนี่ยไปขยายใจความหลักให้ชัดเจนมากขึ้นการเขียนโครงร่างก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีหัวข้อหลักมีหัวข้อรองแล้วเราก็จะต้องเขียนประเด็นเนี้ยให้ไปสอดรับกับประเด็นหลักเพื่อทำให้ประเด็นหลักเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปข้อ4คือการทำอะไรครับเขียนร่างเขียนตามโครงร่างแปลว่าเราดำเนินการเขียนตามร่างที่วางไว้เพื่อจะทำให้ทราบทิศทางว่าเรามีการทำสัดส่วนเนื้อหาใดได้บ้างเช่นส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปเป็นต้นนะครับทีนี้พอเราเขียนร่างเสร็จแล้วก็ไปถึงขั้นที่5คือการปรับแก้ไขงานเขียนถามนักเรียนต้นทางปลายทางครับทำไมต้องมีการปรับแก้งานเขียนเพราะทำไมครับไม่แก้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าใช่เป็นการมาทบทวนงานก่อนว่างานที่เราเขียนไปนั้นตรงตามเจตนารมณ์ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ถูกไหมครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์อักษรด้วยว่าเราเขียนถูกต้องมีคำถูกคำผิดเว้นวรรคถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมครับฉะนั้นประมาณนี้การปรับแก้งานเขียนก็จะเป็นการทบทวนงานของเราอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำเสนอจริงนะครับต่อไปครับการตรวจทานครั้งสุดท้ายก่อนเผยแพร่ผลงานก็เป็นการสำรวจความเรียบร้อยของงานเขียนของเราในครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเราจะเคยได้สัมผัสว่าทำไมบางคนมีการส่งงานหลายครั้งอันนี้เป็นการเช็คความเรียบร้อยหรือว่าการตรวจความเรียบร้อยนั่นเองนะครับขั้นที่7คืออะไรลูก
1: เผยแพร่ง
0: าน
1: เข
0: ีย
1: น
0: เผยแพร่ได้ที่ไหนบ้างเช่น
2: หน
0: ัง
2: ส
0: ือ
2: พ
0: ิ
2: มพ
0: ์นิตยสารแล้วก็เว็บไซต์นั่นเองอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเผยแพร่งานเขียนของเรานั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ปรากฏด้านบนของจอนะครับซึ่งถือว่าข้อมูลที่ท่านได้เขียนไว้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่งนะครับผมจึงเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อริเริ่มก่อร่างงานเขียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ทราบเนื้อหาในชั่วโมงนี้กันพอสมควรแล้วก็มาถึงช่วงลงมือทำจดจายให้นักเรียนปฏิบัติการเขียนโดยให้รำลึกนึกถึงงานเขียนที่นักเรียนประทับใจโดยให้เขียนเป็นร่างอย่างคร่าวๆนักเรียนดูตรงนี้ที่ดีนะฮะเข ขียนเป็นร่างอย่างคร่าวๆอีกครั้งนะครับเขียนเป็นร่างอย่างคร่าวๆแสดงว่าวันนี้ครูต้องการงานที่ละเอียดไหมไม่ใช่แต่ว่าคำว่าไม่ละเอียดแปลว่าเราไม่ตั้งใจทำไม่ใช่นะเราต้องมีการมองก่อนแล้วก็เขียนออกมาคร่าวๆว่าเราอยากจะทำงานเขียนชนิดใดนะครับให้ทำลงในสมุดก่อนเพื่อให้คุณครูได้ทราบและนำคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากนั้นนำสิ่งที่คิดเนี่ยเอาไปเขียนลงในใบงาน 4.1 และ 4.2 ตามลำดับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางนะครับไม่มีสมุดเราก็สามารถปรับกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมตามการร่างได้นะครับเอาละครับนี่คือหน้าตาของใบความรู้ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นการเลือกเรื่องแล้วก็เป็นหน้าตาใบงานนั่นเองนะครับใบงานที่ 4.1 หน้าตาแบบนี้นะนักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีนะครับและใบงาน 4.2 เป็นเรื่องนี้ครับให้นักเรียนนำร่างงานเขียนบันทึกลงในใบงานฉะนั้นตอนนี้ให้ประดมความคิดในกลุ่มก่อนแล้วลองปรึกษากันดูซิว่าเราจะสามารถทำในส่วนใดได้ตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับพร้อมที่จะทำงานเขียนอย่างคร่าวๆหรือยังครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วให้ลงมือทำได้แล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณครูเจมแนะนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยทำกิจกรรมลงมือทำจดจำได้ใช่ไหมครับก็ได้มีการแจกใบความรู้แล้วก็ใบงานให้จำนวน2ใบใบแรกเนี่ยเป็นคำถามที่อยู่บนจอแบบนี้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นแบบฉบับร่างแต่ด้วยระยะเวลาที่เรามีจำกัดในชั่วโมงนี้เนี่ยคุณครูจึงแจ้งว่าให้พวกเรานั้นทำแบบชนิดคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีตัวแทนกลุ่มสักกลุ่มไหมครับที่จะเป็นคนนำเสนอกลุ่มไหนดีเป็นกลุ่มด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มด้วยครับเชิญครับเชิญเชิญเดี๋ยวให้นำเสนอเลยนะครับว่าผลงานที่เรามีความตั้งใจที่จะทำในการร่างเนี่ยมีอะไรบ้างโดยใช้ใบงานใบฝั่งซ้ายมือก็คือเป็น 4.1 ก่อนนะครับเพราะว่า 4.2 เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนการวางแผนก่อนจึงจะเริ่มได้นะครับข้อที่1ครับงานเขียนที่นักเรียนได้คัดเลือกมาหรือว่าเลือกเนี่ยเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
1: เป็นสารคดีวันสงกรานต์ค่ะจากสารานุกรมไทยค่ะ
0: ว้าวกลุ่มนี้ไม่ได้เอาบันเทิงคดีแต่กลุ่มนี้เลือกเป็นอะไรครับ
2: สารคด
0: ีเป็นสารคดีจริงๆเรื่องของสงกรานต์อ่ะเราสามารถเขียนได้ทั้งเป็นแบบสารคดีแล้วก็เป็นแบบบันเทิงคดีถ้าเอาสงกรานต์ไปเขียนแบบสารคดีก็มุ่งเน้นไปที่ความจริงไปเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเขียนเป็นบันเทิงคดีก็จะบอกว่าในแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆในวันสงกรานต์มีอะไรได้บ้างถูกไหมประมาณนี้ข้อที่2ครับทำไมนักเรียนจึงคัดเลือกงานเขียนชนิดนี้แล้วงานเขียนชนิดนี้เนี่ยมีจุดเด่นหรือความน่าสนใจอย่างไรลูก
1: เป็นประเพณีที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะแล้วหนูก็เคยเข้าร่วมประเพณีนี้ค่ะมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: แสดงว่าตัวแทนของนักเรียนที่คุณครูเลือกมาเนี่ยมองว่าเป็นประเพณีที่อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วแต่คุณครูขออนุญาตกระซิบนักเรียน2คนนี้นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราลองหาประวัติสงกรานต์อย่างละเอียดจะรู้ว่าเป็น อิทธิพลร่วมถ้าครูเจมใช้คำว่าอิทธิพลร่วมแสดงว่าใช่ประเทศไทยประเทศเดียวไหมใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่ไม่ใช่แล้วอ่ะลองไปหาเพิ่มเติมมานะว่าเป็นร่วมเนี่ยร่วมแบบไหนนะครับอันนี้ใบเอาไว้ให้ก่อนต่อมาครับคนนี้ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาให้คุณค่าหรือประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างครับเชิญครับ
2: คือทำให้เรารู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ที่เราควรจะไปร่วมกิจกรรมครับแล้วก็ให้รู้ว่ากิจกรรมอะไรที่เราควรทำในวันสงกรานต์ครับ
0: เป็นการแจ้งให้เห็นว่าเราควรทำสิ่งใดหรือว่ามีกิจกรรมสร้างสรรค์ใดๆเนี่ยที่เราสามารถเข้าไปร่วมในวันสงกรานต์ได้บ้างสงกรานต์ทุกคนชอบไหมครับนอกจากจะได้เป็นวันหยุดพักผ่อนแล้วเราก็ได้เล่นสาดน้ำกันอย่างชื่นใจแล้วก็มีการไปขอพรกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยถูกต้องไหมครับและข้อสุดท้ายครับในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ที่คัดเลือกผลงานเล่มนี้ขึ้นมานักเรียนคิดว่าจะ

0: สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับจงอภิปรายครับ
1: จากที่ได้คัดเลือกงานมานะครับเอาไปต่อยอดก็คือถ้าได้เป็นผู้จัดทำเกี่ยวกับงานสงกรานต์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำงานสงกรานต์นะครับก็จะจัดทำให้อย่างเต็มที่ครับเพื่อจะให้ได้มีคนมาท่องเที่ยวแล้วก็มีความประทับใจในการท่องเที่ยวครับ
0: โอ้โหนี่นักเรียนมองไปถึงในฐานะที่เป็นผู้จัดหรือว่าเป็นภาษาในผู้จัดก็คือเป็นออร์แกไนซ์ว่าถ้าจัดจะจัดได้อย่างดีแล้วก็เป็นจัดเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นจุดดึงดูดมากขึ้นปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับโอ้โหตอบได้ดีอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางมีปลายทางโรงเรียนใดบ้างที่ได้มีการนำเอาเรื่องสงกรานต์แบบเพื่อนต้นทางจริงๆเรื่องนี้สามารถนำเอามาเขียนเป็นร่างงานเขียนได้อย่างน่าสนใจถูกไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะครับฉะนั้นในวันนี้ก็ขอนำเสนอในใบงานนี้ก่อนเพราะว่าใบงานนี้จะต้องผ่านกระบวนการการกลั่นกรองจึงจะสามารถเขียนร่างได้แต่ว่างานเขียนร่างนั้นก็เอาฉบับที่เป็นร่างคร่าวๆทำไว้ก่อนแล้วในชั่วโมงหน้าเราค่อยกลับมาดูความคืบหน้าของใบงานนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับเพื่อนได้มาพูดว่าเพื่อนจะทำสารคดีเรื่องอะไรครับเป็นวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็คุณครูได้พูดไปแล้วว่าเป็นประเพณีที่เป็นอิทธิพลร่วมหรือเป็นอารยธรรมร่วมกันจากหลายๆประเทศซึ่งกระบวนการเล่นหรือว่าวิธีการเล่นนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับช่วงวันสงกรานต์เนี่ยทราบไหมครับว่ามันเป็นอะไรครับเดิมเป็นอะไรครับวันอะไรเก่งมากเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทยเพราะว่าสมัยก่อนนั้นการที่เราเรียกว่าสงกรานต์เนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากกลุ่มดาวหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดาวหนึ่งเห็นไหมครับว่าเรื่องของดาราศาสตร์ในสมัยก่อนคนเขามองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประเพณีนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวเช่นเดียวกันนะครับตัวแทนกลุ่มที่ทำก็ลองไปหาข้อมูลด้วยว่าสงกรานต์นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรรวมถึงสิ่งที่คุณครูมองว่าทุกๆจังหวัดจะต้องมีคือการประกวดอะไรนะเกือบใช่เกือบใช่เราอย่าเพิ่งหลงนะฮะเอาไว้ปลายปีเป็นนางอะไรครับเป็นนางสงกรานต์นะครับนางสงกรานต์นั้นก็ถือว่าเป็นการประกวดเพื่อให้เห็นลักษณะความงดงามของหญิงไทยในเครื่องทรงแบบไทยโบราณในยุคต่างๆใช่ไหมครับซึ่งในแต่ละปีนั้นก็จะมีการทำนายว่าพอถึงปีศักราชนี้นางสงกรานต์ชื่ออะไรมีพาหนะที่ท่านทรงมาเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็พร้อมกับคำทำนายว่าในปีนั้นข้าวดินจะเป็นอย่างไรฝนจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นคำทำนายทายทักที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาของเมืองด้วยก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนายทายทักก็ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสงกรานต์ก็เป็นประเพณีนี้ที่น่าสนใจแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยนั้นมาช้านานแล้วนะเอายอดเยี่ยมมากๆนะครับจากที่เราทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเรามาร่วมสรุปกันดีกว่าครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่านักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิเราได้ใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลทำให้เรานั้นเกิดแนวความคิดในการที่จะมาเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปใช่ไหมครับเราได้ฝึกกระบวนการคิดไหมเพราะว่ามีการรำลึกนึกถึงงานเขียนที่เคยเป็นที่ประทับใจของเราในหรือว่าความทรงจำของเราถูกต้องไหมครับฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความทรงจำต่อเรื่องที่แตกต่างกันไปเช่นบางกลุ่มตอบเป็นเรื่องของโคนันบางกลุ่มตอบเป็นเรื่องของนิยายดังที่นักเรียนทันในช่วงชีวิตของนักเรียนเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์บางกลุ่มก็บอกว่าเอาเรื่องนิทานแบบนี้บางกลุ่มก็ทำสารคดีเป็นต้นก็ถือว่าเป็นความชอบของแต่ละคนนะครับก็แต่ละคนก็จะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันไปแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าเราสามารถเขียนงานเขียนออกมาได้ก็ถือว่าการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามคาดหวังนั่นเองนะครับนั่นเองครับกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันด้วยไหมเราได้แลกเปลี่ยนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราได้มีการฝึกทักษะหลายประการเลยนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับเป็นช่วงคำ

0: ไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเอาคำนี้มาให้ครับคำว่าอะไรหนอจะต้องมีคำใดคำหนึ่งที่ถูกต้องแต่ว่ายังไม่อ่านนะนักเรียนถ้าคิดว่าคำฝั่งสีเขียวถูกต้องทั้งต้นทางปลายทางยกมืออ่ะมีนะครับมีปลายทางมีไหมครับใครคิดว่าเป็นคำนี้เอามือลงได้ใครคิดว่าเป็นฝั่งสีม่วงยกมืออ่ะมีนะครับฉะนั้นเอามือลงได้ครับวันนี้ต้นทางปลายทางสัดส่วนในการยกเกือบพอๆกันแต่ว่าเอ็นไปในทางฝั่งสีม่วงมากกว่าปลายทางแล้วครับคิดว่าคำไหนที่ถูกต้องและคำที่ถูกต้องก็คือมฤตยูนั่นเองครับมฤตยูตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานบอกว่าความหมายที่หนึ่งแปลว่าความตายแต่ความหมายที่คุณครูได้เอามาให้นั้นเป็นชื่อของดาวเคราะห์ดวงที่7ในระบบสุริยะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 2,870 ล้านกิโลเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางตามเลขที่ขึ้นนะครับซึ่งในภาษาของทางการจะเรียกดาวมฤตยูว่าดาวยูเรนัสฉะนั้นดาวดวงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะของเรานั่นเองนะก็มีสีสันสวยงามเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับก็เป็นดาวที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะและในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2คุณครูและนักเรียนปลายทางนะครับจะต้องเตรียมอะไรบ้างคือสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2นั่นเองนะครับส่วนใบงานกับใบความรู้ยังคงเป็นใบเดิมนะครับสำหรับในวันนี้นะครับการศึกษาในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขก็หมดเวลาลงแล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถหาผลคูณของเลขยกกำลังเมื่อมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะการคูณทศนิยมซึ่งนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดไปในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูมีโจทย์มาให้ว่า 0.1 คูณกัน5ตัวครูถามว่าผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 5ตำแหน่ง
0: 5ตำแหน่งแล้วการคูณทศนิยมเราสามารถละจุดออกก่อนได้แล้วนำจำนวนที่เหลือไปคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.0000
0: หลังจุดมี0กี่ตัวคะ4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.00001 นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนเรื่องการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังกันค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะครูถามว่านักเรียนสามารถเขียน125ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำๆกันได้ยังไงคะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะได้เป็นอะไรคะนักเรียนอาจจะเขียนในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำๆกันโดยการแยกตัวประกอบออกก็ได้ค่ะนั้นเรามาแยกตัวประกอบไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเกิดจากจำนวนใดคูณกันนะคะมีเพื่อนนักเรียนตอบมาแล้ว25คูณด้วยอะไรคะ
1: 5
0: คูณ

0: ูณด้วย25แล้ว25เกิดจากจำนวนใดคูณกันอีกคะ5คูณ5เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบครูได้ยังคะว่า125สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ5คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะครูถามต่อค่ะครูถามว่า125สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะถูกต้องค่ะนั่นคือ5ยกกำลัง3นั่นเองค่ะนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม2สำรวจคุณได้ใช่สมบัตินักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะใบกิจกรรมจะมีทั้งหมด2ตอนค่ะตอนที่1ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในตารางค่ะและตอนที่2ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวคูณและเลขชี้กำลังของผลคูณจากนั้นเขียนสรุปความสัมพันธ์ที่ได้ลงไปในช่องว่างค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะตัวอย่างครูมี2ยกกำลัง4คูณ2ยกกำลัง2นักเรียนคะ2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ2คูณกัน4ตัวแล้ว2ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ2คูณกัน2ตัวสามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง6เพราะตอนนี้เรามี2คูณกันกี่ตัวคะ6ตัวเลยเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง6เรามาดูเลขชี้กำลังกันค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งเท่ากับเท่าไหร่คะ4เก่งมากค่ะเลขชี้กำลังของตัวคูณ
1: 2
0: เลขชี้กำลังของผลคูณคือ6หากนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบกิจกรรม2ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาดูเฉลยใบกิจกรรม2ไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก3ยกกำลัง6คูณ3ยกกำลัง9นักเรียนคะ3ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะถูกต้องค่ะ3คูณกัน6ตัวแล้ว3ยกกำลัง9หมายความว่ายังไงคะ
1: 3คูณกัน9ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะตอนนี้มี3คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ
2: 3
0: ยกกำลั
2: ง
0: 15ตัวนั่นคือ3ยกกำลัง15แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือ6เลขชี้กำลังของตัวคูณคืออะไรคะ
1: 9
0: เลขชี้กำลังของผลคูณคืออะไรคะ15เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูข้อ2กันต่อเลยค่ะ7ยกกำลัง5คูณ7ยกกำลัง3นักเรียนคะ7ยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
3: 7
0: เก่งมากค่ะ7คูณกัน5ตัวแล้ว7ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
3: 7ค
0: ู
3: ณก
0: ั
3: น
0: 3ตัวสามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 7
0: ยกกำลัง8ถูกต้องค่ะแล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เลขชี้กำลังของตัวคูณคือ 3เลขชี้กำลังของผลคูณคือ
1: 8
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะ 0.26 ยกกำลัง4คูณ 0.26 นักเรียนคะ 0.26 ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะถูกต้องค่ะมี 0.26 คูณกัน4ตัวแล้วคูณด้วย 0.26 สามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะนักเรียนคะ 0.26 ตรงนี้ไม่ได้เขียนเลขชี้กำลังอยู่ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังของตัวคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 1
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วคุณครูถามว่าเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะตอนนี้มี 0.26 คูณกันกี่ตัวคะ5ตัวเลยได้เป็น 0.26 ยกกำลัง5เลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะแล้วเลขชี้กำลังของตัวคูณคืออะไรคะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะแล้วเลขชี้กำลังของผลคูณคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่4กันต่อค่ะ 0.4 ยกกำลัง5คูณ 0.4 ยกกำลัง3นักเรียนคะ 0.4 ยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.4
0: คูณกัน5ตัวเก่งมากค่ะแล้ว 0.4 ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: 3ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเก่งมาก

0: ค่ะนั่นคือ 0.4 ยกกำลัง8เลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ5ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวคูณคือ3เลขชี้กำลังของผลคูณคือ8เก่งมากค่ะเรามาดูข้อ5กันต่อค่ะเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง5คูณเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง4นักเรียนคะเขียนการคูณเลขยกกำลังโดยใช้บทนิยามได้ยังไงคะเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะมีเศษ1ส่วน4คูณกัน5ตัวแล้วเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะมีเศษ1ส่วน4คูณกัน4ตัวแล้วผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้เรามีเศษ1ส่วน4คูณกันกี่ตัวคะ9ตัวเพราะฉะนั้นเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะนั่นคือเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง9แล้วครูถามว่าเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ5เก่งมากค่ะเลขชี้กำลังของตัวคูณคือ4เลขชี้กำลังของผลคูณคือ9เรามาดูข้อที่6กันค่ะn ยกกำลัง2คูณ n ยกกำลัง4เมื่อ n เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นักเรียน n ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ n คูณกัน2ตัวแล้ว n ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: n คูณกัน4ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็นยังไงคะ
2: n ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะ n ยกกำลัง6แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
2: 2
0: เลขชี้กำลังของตัวคูณคืออะไรคะ
2: 4
0: เลขชี้กำลังของผลคูณคือ 6เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตอนที่2กันต่อค่ะตอนที่2คำชี้แจงบอกว่าจากตารางในตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณจากนั้นเขียนสรุปความสัมพันธ์ที่ได้ลงในช่องว่างค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตความสัมพันธ์กันค่ะจากใบกิจกรรมที่2ในตอนที่1นักเรียนจะเห็นว่าการคูณกันของเลขยกกำลังนี้มีอะไรเหมือนกันคะมีอะไรเหมือนกันคะมีอะไรเหมือนกันคะเก่งมากค่ะมีฐานเหมือนกันเรามาดูข้อที่1กันค่ะจากข้อที่1เรามาดูความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณกันค่ะนักเรียนคะข้อแรกนักเรียนสังเกตค่ะจากข้อที่1ความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณเป็นยังไงกันคะเก่งมากค่ะเราจะเห็นว่าผลคูณของเลขชี้กำลังเกิดจากเลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกด้วยเลขชี้กำลังของตัวคูณเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะจากข้อที่2ข้อที่2คุณครูถามว่าให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวคูณและเลขชี้กำลังของผลคูณเป็นยังไงกันคะอะไรบวกกันคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกด้วยเลขชี้กำลังของตัวคูณจะได้เท่ากับเลขชี้กำลังของผลคูณนักเรียนคะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะนักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวคูณและเลขชี้กำลังของผลคูณเป็นยังไงกันคะเลขชี้กำลังของผลคูณเป็นยังไงคะเท่ากับอะไรคะ
3: เท
0: ่
3: าก
0: ับ เลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกด้วยเลขชี้กำลังของตัวคูณนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณในข้ออื่นๆนักเรียนคิดว่าจะเหมือนกันไหมคะ

0: กันเหมือนกันยังไงคะเลขชี้กำลังของผลคูณจะเท่ากับอะไรคะ
1: ตัวตั้งบวกเลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกเลขชี้กำลังของผลคูณ
0: นั่นคือเลขชี้กำลังของผลคูณจะเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกกับเลขชี้กำลังของตัวคูณนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะสมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกโดยอาศัยความหมายของเลขยกกำลังค่ะ a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n นักเรียนคะ a ยกกำลัง m หมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะมี a คูณกัน m ตัวแล้ว a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะ a คูณกัน n ตัวการเขียนการคูณกันระหว่าง a ยกกำลัง m กับ a ยกกำลัง n มี a คูณกันกี่ตัวคะ m บวก n ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเราจะได้ว่ามี a คูณกัน m บวก n ตัวดังนั้น a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเป็นสมบัติของการคูณเลขยกกำลังค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับa ยกกำลัง m บวก n หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนผลคูณ3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะ3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5มีฐานเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะมีฐานคือ3 3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะอะไรคะเพราะมีฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วจากสมบัติการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5ได้ยังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ3ยกกำลัง4บวก5แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง9
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ3ยกกำลัง9นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนผลคูณลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6คูณลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2ในรูปเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6คูณลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2มีฐานเป็นจำนวนใดคะลบ5ถูกต้องค่ะแล้วลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6คูณลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เพราะอะไรคะเพราะมีฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียนลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6คูณลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6บวก2และจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนั่นคือลบ5ทั้งหมดยกกำลัง8ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3บอกว่าจงเขียนผลคูณ49คูณ7ยกกำลัง10ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะ49คูณ7ยกกำลัง10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังคะยังไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วทำไมถึงยังเขียนไม่ได้คะถูกต้องค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันก่อนใช่ไหมคะแล้ว49เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 7คูณ7
0: ถูกต้องค่ะแล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้49เกิดจากอะไรคะ
1: 7ยกกำลัง
2: 7
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ7ยกกำลังเนื่องจาก49เท่ากับ7ยกกำลัง2จะได้49คูณ7ยกกำลัง10จะเท่ากับ7ยกกำลัง2คูณ7ยกกำลัง10นักเรียนคะ7ยกกำลัง2คูณ7ยกกำลัง10สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ทำไมถึงได้คะเพราะมีฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน7ยกกำลัง2คูณ7ยกกำลัง10ได้ยังไงคะ
1: 7ยกกำลัง2บวก10
0: ถูกต้องค่ะ7ยกกำลัง2บวก10แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: ถูกต้องค่ะ7ยกกำลัง12เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ7ยกกำลัง12นั่นเองค่ะให้นักเรียนทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่4จงเขียนผลคูณลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5ฐานของเลขยกกำลังทั้ง2นี้คือจำนวนใดคะ ลบ3กับอะไรคะ3แล้วสามารถเขียนลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5ในรูปเลขยกกำลังได้ยังคะไม่ได้เก่งมากค่ะเพราะอะไรคะเพราะมีฐานที่ไม่ใช่จำนวนเดียว

0: เดียวกันแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะเปลี่ยนฐานเป็นจำนวนเต็มบวกเนื่องจากลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ3
0: คูณกัน4ตัวได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางเองสามารถหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบยังคะนักเรียนกลุ่มที่4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7 3 ยัง
0: เก่งมากค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4จะมีค่าเท่ากับ81แล้ว3ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 81
0: ดังนั้นลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง4นั่นเองค่ะดังนั้นลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5ซึ่งบรรทัดนี้เราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันเราเปลี่ยนจากจำนวนเต็มลบให้เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนคะ3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วเพราะอะไรคะ
1: เพราะม
0: ี
1: ฐาน
0: เป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5ได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง4บวก5
0: เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง4บวก5แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ยกกำลัง9เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ3ยกกำลัง9นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด3การคูณเลขยกกำลังค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้าค่ะหน้าแรกจะมี2ข้อใหญ่ค่ะและหน้าที่2จะเป็นข้อ3ใหญ่ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัด3ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ1กันค่ะให้นักเรียนเขียนผลคูณของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังข้อแรก 0.13 ยกกำลัง15คูณ 0.13 ยกกำลัง26นักเรียนคะสามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 0.13 ยกกำลัง41
0: เก่งมากค่ะ 0.13 ยกกำลัง41เรามาดูข้อที่2กันต่อเลยนะคะเศษ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง12คูณเศษ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง4ครูถามว่าเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง16
0: เก่งมากค่ะเศษ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง16หากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะ0.3 ยกกำลัง5คูณ 0.3 ยกกำลัง3ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.3 ยกกำลัง8
0: เก่งมากค่ะข้อที่4 3ยกกำลัง14คูณ3ยกกำลัง7เขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3
0: ยกกำลัง21และข้อที่5 n ยกกำลัง3คูณ n ยกกำลัง17เมื่อ n เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0สามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: n ยกกำล
0: ั
1: ง
0: 20ถูกต้องค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะจงเขียนแสดงวิธีการหาผลคูณของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้และเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ข้อแรก343คูณ49นักเรียนคะ343นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะนักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบออกมานะคะได้เป็น7ยกกำลัง3แล้ว49เกิดจากอะไรคูณกันคะ7ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น7ยกกำลัง3คูณ7ยกกำลัง2จากสมบัติการคูณเลขยกกำลังจะได้ยังไงคะถูกต้องค่ะ7ยกกำลัง3บวก2แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ

0: 7ยกกำลัง5เก่งมากค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณด้วย 0.5 ทั้งยกกำลัง2ครูถามว่าตอนนี้มีฐานเป็นจำนวนใดบ้างคะ
1: เศษ
0: 1
1: ส่วน
0: 2กับ 0.5 แล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามีฐานที่ไม่ใช่จำนวน
0: เพราะว่ามีฐานที่ไม่ใช่จำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะทำฐานให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 0.5
0: เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง4จะมีค่าเท่ากับ 0.5 ยกกำลัง4คูณ 0.5 ยกกำลัง2จากสมบัติการคูณเลขยกกำลังจะได้ยังไงคะถูกต้องค่ะ 0.5 ยกกำลัง4บวก2แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.5 ยกกำลัง6
0: เก่งมากค่ะ 0.5 ยกกำลัง6เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะข้อที่3ลบ27คูณ729นักเรียนอาจจะแยกตัวประกอบมาก่อนค่ะ27อะไรคูณกันแล้วได้27คะซึ่งจะเห็นว่าเป็นลบ27ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถละเครื่องหมายลบไว้ก่อนได้ค่ะแล้วเรามาแยกตัวประกอบของ27กันค่ะ27เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 3
0: คูณอะไรคะ
1: 3
0: คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรอีกคะ
1: 3คูณ3
0: 9คือ3คูณ3เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า27เกิดจาก3คูณกัน3ตัวใช่ไหมคะแต่จากโจทย์ของเราคือลบ27เพราะฉะนั้นลบ27เกิดจากจำนวนใดคูณกันบ้างคะ
1: ล
0: บ3คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ729กันค่ะนักเรียนคิดว่า729สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำๆกันโดยมีฐานเป็นเลขอะไรคะ
1: 3
0: เพราะฉะนั้นเราจะมาแยกตัวประกอบของ729กันค่ะซึ่งการแยกตัวประกอบนักเรียนสามารถใช้การแตกกิ่งหรือหารสั้นก็ได้ค่ะครูใช้วิธีการหารสั้นนะคะ3คูณอะไรได้ไม่เกิน7คะ
1: 3
0: 2 6เหลือเศษอีก1 3คูณอะไรได้12คะ3 4 12 3คูณอะไรได้9คะ3 3 9ต่อมาเอาจำนวนใดมาหารต่อคะ3เอา243หารด้วย3 3คูณอะไรได้24คะ3 8 24 3คูณอะไรได้3คะ
1: 3
0: 1 3ต่อมาจำนวนใดต่อคะ3เอา3หาร81 3คูณอะไรได้81คะ
1: 3คูณ27
0: 3คูณ27ต่อไปได้เป็นอะไรอีกคะ3 9 27ต่อไปได้เป็นอะไรอีกคะ3 3 9นักเรียนคะตอนนี้มี3คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 6
0: ตัวได้เป็น3ยกกำลังอะไรคะ3ยกกำลัง6เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าลบ27เกิดจากลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3คูณ729คือ3ยกกำลัง6นักเรียนคะตอนนี้เรามีฐานจำนวนเดียวกันไหมคะไม่หมายความว่าเราจะต้องทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเราจะทำฐานเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เป็
0: นจำนวนเต็ม
1: ลบ
0: เก่งมากๆเลยค่ะซึ่งเรารู้ว่า3ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับลบ3ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3คูณลบ3ทั้งหมดยกกำลัง6เขียนให้อยู่ในรูปการคูณเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ3ยกกำลั
2: ลัง3บวก6
0: เก่งมากค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3บวก6หรือว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง9นั่นเองค่ะข้อ4นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเราจะทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันก่อนค่ะจะได้คำตอบเท่ากับลบ5ทั้งหมดยกกำลัง8ค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องทำในวงเล็บก่อนค่ะ3ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8คูณ3ยกกำลัง5ในวงเล็บนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8ได้คำตอบเป็น3ยกกำลัง10คูณ3ยกกำลัง5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง10บวก5หรือ3ยกกำลัง15นั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: การคูณได้ยกกำลัง
0: ถูกต้องค่ะผลคูณที่ได้สามารถเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดิมและมีเลขชี้กำลังเป็นผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวตั้งกับเลขชี้กำลังของตัวคูณนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง
1: m บวก n
0: a ยกกำลัง m บวก n นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการหารเลขยกกำลังสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม3สำรวจหารได้ใช้สมบัติแบบฝึกหัด4การหารเลขยกกำลัง1และแบบฝึกหัด5การหารเลขยกกำลัง2ค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: พอ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินนะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊อว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เป็นเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How have you been up to? How are you today?
2: I'm good. Are you and you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinak Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Everyone, last time we talked about the house, right? We talked about your house, right? เราพูดถึงเรื่องของอะไรคะครั้งที่แล้ว The house. Today the topic is describing houses. วันนี้นะคะเราจะได้ฝึกบรรยายบ้านที่ไม่ใช่แค่บ้านของตัวเราเองแต่ว่าจะเป็นบ้านของใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่ช่วยอยากให้นักเรียนนะคะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะ Everyone look at the objective for today first. Number one, you'll be able to classify adjective used to describe houses correctly into category.นักเรียนนะคะจะสามารถแยกประเภทของคำคุณศัพท์นะคะให้ถูกต้องนะคะตามหมวดหมู่ของมันเองนะคะ Number two, you'll be able to ask for and give the information about what houses look like นักเรียนจะสามารถพูดขอข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบ้านได้ And the third one, you'll be able to speak and write for describing the houses by using adjective order โอเคคำคุณศัพท์นะคะในนักเรียนรู้จักคำคุณศัพท์อะไรบ้างรู้จักไหมคำคุณศัพท์คืออะไร What is the adjective วันนี้ที่เชิญจะสอนเรานะคะผ่านเรื่องนี้นักเรียนทราบไหมเอ่ยจากภาพ What is it about In Thai we called ลูกหมู3ตัว but what is in EnglishThree pigs. The story is about the three little pigs. นะคะวันนี้คุณครูอ้างอิงจากนิทานเรื่องของลูกหมูทั้ง3ตัวนะคะเพราะว่าลูกหมู3ตัวสร้างอะไรเอ่ย
2: บ
0: ้
2: าน
0: บ้านนะคะมีบ้านถึง3ลักษณะด้วยกันเดี๋ยววันนี้จะได้ตอบคำถามสำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ if you can answer the question you have to hit the bell and I will call you okay ถ้านักเรียนเห็นคำถามแล้วนักเรียนสามารถตอบได้นักเรียนแตะที่ระฆังนะคะแล้วก็กระดิ่งนั่นเองกระดิ่งเล็กๆนะคะแล้วก็ที่ช่วยจะให้นักเรียนตอบนั่นเองโอเค everyone look at the first peak andCould you please answer the question? What do you think about the first pig's house? บ้านของลูกหมูแรกเป็นอย่างไรนะคะ What do you think? สำหรับทิชเชอร์ปิ่นจะบอกว่า I think it is a great house. มันก็เป็นบ้านที่ดีนะรู้สึกว่าบ้านเขาก็

0: น่ารักดีนะคะรู้สึกว่าโอเคเป็นบ้านที่เยี่ยมแล้วนักเรียนล่ะคะรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นอย่างไร Could you can you please give me your opinion or your idea จากที่ดูจากภาพจากสิ่งที่เห็นคิดว่าบ้านเขาเป็นยังไงคะ
1: ไม่แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรงมันดูไม่มั่นคงเหรอคะโอเคถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการจะใช้หรือการจะแสดงความคิดเห็นนักเรียนก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ it is a ตามด้วย adjective ตัวแรกนะคะจะเป็น adjective ที่เกี่ยวกับความคิดของนักเรียนนะคะจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบขึ้นอยู่กับนักเรียนนั่นเองอ่ะข้อที่2 number 2 question number 2 what size is it what size is it what do you think if you can answer you can hit the bell okay group 2 what do you think about the size
2: small
0: okay if you want to make a sentence ถ้านักเรียนจะทำเป็นประโยคบอกว่า
2: it's a small house
0: one more time it's a small house very good you got one point บ้านหลังนี้มันเล็กใช่ไหมคะquestion number 3 what color is it what color group 6 what color ดูจากภาพได้เลยค่ะ look at the picture นักเรียนปลายทางถ้าตอบได้ก็พูดออกมาเลยนะคะ
2: brown
0: do you agree with them oh I think it's yellow right is it brown or yellow I think it's yellow okay you got one point good job number 4 what is it made of good one what is the house made of จำได้ไหมคะฟางคืออะไรจำได้ไหมฟางคืออะไรฟางโอเค teacher will tell you ฟางนะคะในภาษาอังกฤษก็คือ straw โอเคกลุ่มวัน
3: is made of straw
0: เมื่อสักครู่เวียบอกว่า it's made of straw เวียเรียงประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ it's made of straw ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะ clap your hand for group one good job ดีมากพี่ชอบมีให้เป็นเซต4คำถามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่2นะคะของลูกหมูตัวที่2 the second pig what do you think about the second pig's houseบ้านหลังที่2เป็นยังไงนักเรียนคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะ No okay คิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะแข็งแรงโอเคแข็งแรง is strong you can say it strong take the microphone please
3: It's strong.
0: Okay. Good job. ดีมากนะคะประโยคนี้จะเป็นประโยคที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะกลุ่มที่6บอกว่า It's strong or it is a strong house. กลุ่มที่6บอกว่าบ้านหลังนี้มันดูแข็งแรงนะแข็งแรงขึ้นมาใช่ไหมคะสำหรับทิชเชอร์ปิ่นทิชเชอร์คิดว่าบ้านที่ทำจากไม้แบบนี้ก็สวยดีนะคะเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า It is a beautiful house แบบนี้นะคะโอเค everyone say together
4: it is a beautiful house
0: แต่สำหรับบางคนมันไม่สวยก็ได้ถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นเพียงข้อคิดเห็นเท่านั้นนะคะต่อไป question number 2 what size is it oh my god group 4 only one time what size is it
3: It is a tiny house.
0: It is a tiny house. That's right. It is a tiny house. Very good. You got one point. Now, I think group 1, group 2, group 4, and group 6, you got
4: one point.
0: Okay. Tiny. What does it mean, tiny? Is it big or small? Big or small? Tiny. Small one. นะคะ Tiny แปลว่าเล็กเหมือนกันนะคะใช้กับลักษณะของบ้านได้เวลาที่เราจะบอกขนาดก็ตามนี้เลยนักเรียน it's a tiny house everyone say together it's A tiny house.
4: It's a tiny house.
0: ถ้าวันนี้นักเรียนได้สำรวจบ้านต่างๆแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นขนาดเล็กสามารถใช้ได้ทั้งคำว่า small or tiny นะคะ Next one. Question number 3. Group 3. Only one time. ถ้านักเรียนกดครั้งเดียวคุณครูจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ถ้ากดหลายครั้งครูจะสับสนนะคะ What color is it?
3: Brown.
0: I think so. It's a brown house.
3: It's a brown house.
0: Very good. Clap your hands for group 3. Good job. Okay, now you got 1 point. Number 4. What is it made of? I heard something. I heard it over there before. Only one time.
3: It's made of wood.
0: Do you agree with Ava? เห็นด้วยไหมคะ It's made of wood. Clap your hand for group 4. Good job. ต่อไปครั้งต่อไปนะคะจะเป็นภาพบ้านหลังสุดท้ายแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากให้เราสัมผัสกระดิ่งแค่ครั้งเดียวพอนะคะโอเค look at the picture what do you think about the third pig's house what do you think group one what do you think
3: is a strong house
0: it's a strong house I agree with you you got 1 point เวลาที่เราแสดงความคิดเห็นนะคะเมื่อสักครู่กลุ่มที่1บอกว่า it is a strong house I agree with that ครูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันส่วนในความคิดเห็นของทีเชอร์นะคะทีเชอร์คิดว่ามัน it is an awesome house รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เป็นยังไงคะ awesome good or bad good it's good awesome okay the next one what size is it group 6What size is it? บ้านหลังนี้เป็นขนาดยังไงคะ Small.
3: Big.
0: It's a big one, right? เหรียญทองบอกว่าบ้านหลังนี้ขนาดใหญ่นะคะถ้าเรามองในมุมของภาพอาจจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะแต่ว่าที่เชื่อมีคำศัพท์คำหนึ่งที่จะมาสอนนักเรียนนะคะก็คือคำว่าmedium size ถ้าเกิดบ้านเป็นขนาดกลางไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะคะในภาษาอังกฤษสามารถบรรยายได้ว่า is a medium sized house everyone could you please repeat after teacher again it's a medium sized house
4: it's a medium sized house
0: very good ถ้าบ้านหลังนั้นนะคะขนาดไม่เล็กใหญ่เกินไปใช้ประโยคนี้ได้เลยโอเค question number 3 go forWhat color is it?
3: It's a brown and red color.
0: It's a brown
3: and red.
0: And red. Okay, it's brown and red. I think so. The roof is red, right? And the body is quite brown. ถ้าเกิดว่า Thank you so much. You got 1 point. แต่ถ้าเกิดว่าสีมันจืดกว่าสีน้ำตาลล่ะคะนักเรียนรู้จักสีเป็นแบบครีมๆรู้จักไหม
2: สีครีมเลยค
0: ่
2: ะ
0: เขาเรียกว่าสีBeige. Okay, it's a beige house.
4: It's a beige house.
0: นักเรียนจดคำนี้ไว้นะคะถ้าบ้านเป็นสีครีมๆนะคะก็คือสีเนื้อนั่นเองนะคะสี beige. เขียนคำศัพท์ใหม่เอาไว้นะคะถ้านักเรียนไม่รู้จักเนาะ beige. B-E-I-G-E beige. เป็นเสียงเจอนะคะโอเค everyone say it again. It's a beige house. It's a beige house. ก็คือสีมันเป็นสีเนื้อนั่นเอง and the last question what is it made of okay I will count 3, 2, 1 and you one more time 3, 2, 1 group 2
5: it's made of brick
0: it's made of brick very good clap your hand for yourself good job นักเรียนยังจำโครงสร้างนะคะที่เราเรียนกันมาหลายคาบแล้วได้อยู่เลยนะคะถึงวัสดุนะคะที่บ้านหลังนั้นสร้างขึ้นมาทำจากอะไรนะคะดีมาก very good one okay everyone how can we describe all these detail in one sentence นักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวสีเหลืองๆที่ทีเชอร์เน้นเอาไว้ให้เป็นคำประเภทอะไรในภาษาอังกฤษ that's right They are the adjectives, right? มันทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองคำคุณศัพท์ทำหน้าที่อะไรทราบไหมคำที่ขยายคำนามนะคะทีนี้มันมีหลายตัวหรือมันมีแค่ตัวเดียว
2: หลายต
0: ัวแล้วเราจะสามารถจัดเรียงยังไงให้มันอยู่ในประโยคเดียวนักเรียนสังเกตไหมว่าทีเชอร์ถามนักเรียนไปทั้งหมดกี่คำถามต่อหนึ่งภาพ Yes I asked you about 4 questions about only one pig right ในภาพที่เราบรรยายไปนะคะแต่ละภาพเนี่ยทีเชอร์สามารถถามได้ถึง4คำถามแต่เวลาบรรยายเนี่ยถ้านักเรียนจะต้องพูดถึง4ประโยคด้วยกันมันก็จะยาวเกินไปใช่ไหมคะวันนี้ทีเชอร์จะพานักเรียนนะคะสามารถบรรยายบ้านได้ภายใน1ประโยคเท่านั้นแต่เราดูก่อนนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องใช้ adjective นะคะ we can use adjective to describe this detail เราจะใช้คำคุณศัพท์นะคะบรรยายเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปบรรยายวันนี้อยากให้นักเรียนทบทวนก่อนนะคะโอเควันนี้เราจะดูในเรื่องของ adjective และนำไปสู่ order of adjective ด้วยความที่คุณคำคุณศัพท์มีหลายชนิดนะคะเราจะมาเรียงกันให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ก่อนที่เราจะไปเรียงเราจะมาดูกันก่อนว่านักเรียนรู้จักคำเหล่านี้บ้างหรือเปล่าอ่ะคำแรกอ่ะชนิดแรกนะคะ adjective ชนิดแรกนะคะคือประเภทของ opinion everyone opinion what is it opinion it's about your มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะ opinion จึงเป็นคำที่เราสามารถเลือกใช้บรรยายได้อย่างไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกเช่นอะไรบ้างอ่ะเทเชอร์ให้ดูทั้งหมด6คำด้วยกัน everyone the first one can you pronounce this word together
2: beautiful
0: one more time beautiful
2: beautiful
0: เคยสังเกตไหมคะว่าเพื่อนบางคนในห้องของเราเนี่ยสวยมากเลยแต่บางคนอาจจะมองต่างจากเราอาจจะมองว่าคนนั้นน่ารักบางคนก็มองว่าคนนั้นสวยจริงไหมคะด้วยความที่มันเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นมันจึงไม่มีทั้งผิดและไม่มีทั้งถูกนะคะขึ้นอยู่กับความคิดของใครของมันโอเค everyone this word lovely
2: lovely
0: one more time lovely
2: lovely
0: love not love love lovely
2: lovely
0: ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งของที่เราจะบรรยายเนี่ยมันปุ๊กปิ๊กน่ารักจังเลยนะคะใช้คำนี้ได้ lovely ต่อไป next one cute yeah is it the same it look the same meaning but you can choose the one that you like นักเรียนจะเลือกใช้คำว่า lovely หรือว่า cute ก็ได้นะคะแปลว่าน่ารักเหมือนกันนะคะโอเค next one what is it nice แปลว่าอะไรคะ nice
2: ด
0: ีนั่นเองโอเคต่อไป
2: amazing
0: amazing ก็เป็นคำเชิงบวกใช่ไหมคะว่าโอ้มันสุดยอดมากเลยนะคะและ the last one
2: interesting
0: one more time
2: interesting
0: ถ้าบ้านหลังนั้นหรือสิ่งของเหล่านั้นที่เราจะบรรยายเนี่ยมันน่าสนใจนักเรียนก็เลือกใช้คำนี้ได้นะคะ interesting คำทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำที่เป็นไปในเชิงความคิดเห็นอยู่อีกมากมายทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะแต่วันนี้ที่เชิญนำเสนอถึง6คำด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเท่านั้นเองต่อไปอีกชนิดหนึ่งก็คือเรื่องของ size what is the size
2: ขนาด
0: นั่นเองนะคะถ้าเราจะบรรยายบ้านมีขนาดอะไรให้เราบรรยายได้บ้างวันนี้ที่เชิญนำเสนอ6คำเพื่อเป็นการทบทวนนะคะขนาดแรกคือ what is it
2: tiny
0: small
2: Medium
0: size. Okay. Big.
2: Big.
0: Large.
2: Large.
0: Very good. Huge.
2: Huge.
0: Okay. ด้านนี้นะคะ Tiny and small. It's the same. Quite the same. It's quite the same. ค่อนข้างเหมือนกันนะคะขนาดเล็กแต่ว่าขนาดกลางคือ medium size.คำว่าไซส์ตัวนี้ออกเสียงตัว T เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง medium size แบบนี้นะคะ very good and this size นะคะด้านนี้ทั้ง3คำเนี่ยแปลว่า big หมดเลย big large huge is the same meaning is big นะคะ แต่ว่า large เนี่ยก็จะใหญ่กว่า big huge ก็จะใหญ่ออกไปอีก house มหึมาเลยนะคะในภาษาไทยก็มีความหมายเยอะใช่ไหมคะใหญ่มหึมามีอะไรอีกคะอะไรที่ใหญ่ไปกว่ามหึมามีไหมมโหฬารอะไรนะคะคำก็จะยิ่งใหญ่ไปนะคะในภาษาอังกฤษเราก็มีคำให้เลือกใช้หลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะต่อไป everyone can you tell me what are these color what is color of this house white right what about the next one
6: blue
0: what about this one
6: yellow
0: or brown yellowเหลืองๆขาวๆนวลๆแบบนี้เรียกว่าสีเบจนะคะหรือว่าสีเนื้อนั่นเองนะคะโอเค good job โอเค and the last one number 4 material what is it material what is it วัสดุใช่ไหมคะบ้านหลังนั้นทำมาจากอะไรบ้างยังจำได้หรือเปล่า what about the first one very goodCement.
7: Cement.
0: One more time. Cement.
7: Cement.
0: What about this one?
7: Brick.
0: Brick. Very good. Brick.
7: Brick.
0: And the last one?
8: Bamboo.
0: Very good. Bamboo or bamboo wood. It's okay. นักเรียนยังจำคำศัพท์ได้อยู่เลยเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถจำคำศัพท์ได้หรือเปล่า Can you remember all of the words that we learned?ต้นทางจำได้ปลายทางก็น่าจะจำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่กิจกรรมแรก everyone activity pick then put นักเรียนจะต้องเลือกคำศัพท์แล้วก็นำมันไปวางให้ถูกต้องตาม category นะคะผ่านใบงานที่44 the worksheet number 44 we are adjectives คุณครูนำเสนอคำศัพท์นะคะที่เป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดนะคะอยู่ในกล่องสีส้มๆนักเรียนเห็นไหมในใบงานเห็นไหมคะCan you see it? เห็นไหมคะ
7: Yes.
0: Okay. Look at the instruction first. คำสั่งสั่งให้เราทำอะไรนะคะเขาบอกว่า put the adjectives in the correct category box below. ก็คือให้เรานะคะเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับหมวดหมู่ของมันเองนะคะตามตารางเลยนะคะแบบนี้นะคะหมวดหมู่ที่หนึ่งสีฟ้าคืออะไรเอ่ย Opinion หรือว่าความคิดเห็นใช่ไหมคะต่อไป the green one is size หรือว่าขนาดนักเรียนเขียนความหมายเป็นภาษาไทยไว้ก็ได้นะคะ size ขนาดต่อไป the purple one maybe purple one yeah color is sea and material วัสดุนะคะจากนั้นนักเรียนลองพิจารณาดูตั้งแต่คำแรกนะคะทีละคำคำแรกคือคำว่า littleแปลว่าอะไรเอ่ย little เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะบอกอะไรเอ่ยถ้ามันเป็น size เราก็นำคำนั้นลงมาด้านล่างแบบนี้โอเคต่อไปนักเรียนเลือกได้แล้วใช่ไหมคะคำที่สองคำที่สองออกเสียงว่าอย่างไร
7: cement
0: นะคะ cement ก็คือวัสดุนะคะก็จะมาอยู่ที่ material ขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำพร้อมกับทีเชอร์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีใบงานนักเรียนก็เปล่งเสียงออกมาตอบทีเชอร์ก็ได้นะคะ everyone the third one nice where should nice be nice ควรที่จะอยู่ category ไหนคะ opinion that's right opinion what about the next one largeใหญ่ควรที่จะอยู่ไหนเอ่ย size it should be in the size the green one what about this word black what does it mean black
7: color.
0: the color right okay black นักเรียนปลายทางนะคะสามารถช่วยกันตอบคำถามที่เชื่อได้เลยนะคะถ้าเกิดนักเรียนปลายทางไม่มีใบงานก็เอากระดาษขึ้นมาจดได้ตอนนี้ยังทันนะยังมีเวลานะคะ the next one is blue what about the category color I think soOkay, I will say the word, and then you say the category, okay? What about the brick?
7: The brick.
0: Material, that's right, brick. Brick ก็คืออิฐถูกต้องไหมคะถูกต้อง The next one, big.
9: Size.
0: Very good one. What about wood?
9: Material.
0: Wood. Orange.
9: Color.
0: Orange. The next one, small.
9: Size.
0: Very good. Beautiful.
9: Opinion.
0: That's right. Lovely.
9: Opinion.
0: That's right. Metal. What is it? Metal. This one is metal too. Material. That's right. Metal ก็คือโลหะนะคะอย่าลืมนะ Brown. What about brown?
9: Color.
0: Scary. You look like you watch some movies and you feel like it's very scary. หนังบางเรื่องนะคะก็บางคนก็รู้สึกดูแล้วก็เป็นยังไงกลัวนะคะแต่บางเรื่องอาจจะไม่ได้น่ากลัวสำหรับเราก็ได้นะคะ scary คือ opinion that's right what about yellow color straw what is it straw จำได้ไหมคะ straw
9: material
0: tiny size and the last one huge
9: size
0: very good you can check your answerคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้นะคะในกิจกรรมของวันนี้อีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะลองตรวจสอบดูนะคะตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมเขียนชื่อลงในใบงานตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้ได้คะแนนพิเศษไปเท่าไหร่อย่าลืมเขียนไว้บนหัวใบงานให้ทีเชอร์ด้วยนะคะOkay. Have you finished? เรียบร้อยไหมคะ Okay. Almost done. Okay. Group 6, group 5, almost done. เกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะ Okay. Can I move to the next part? จะเชื่อไปต่อเลยนะ Okay. Okay. Everyone, we learned aboutadjective already we have learned about adjective already เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของ order of adjectives หรือ adjective orders นั่นเองคือการที่เรานำคำ adjective ทั้งหมดที่เราได้เรียนไปเนี่ยมาเรียงให้ถูกต้องตามลำดับตามไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษนะคะโอเค you can write a sentence to describe a house by using the following order โครงสร้างที่คุณครูให้เราบรรยายส่วนใหญ่คุณครูจะให้เราใช้คำว่า it ถูกต้องไหมคะ it is หรือว่า it's ก็ได้ตามด้วย article a หรือว่า an ขึ้นอยู่กับว่า adjective ขึ้นต้นด้วยเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะนะคะและลำดับของมันก็จะเป็นไปตามนี้เลยลำดับที่1เราจะเรียง opinion ไว้ก่อนลำดับที่2เราจะเรียง size ลำดับที่3เราจะเรียง color and the last oneis material แบบนี้นะคะเราจะเรียง adjective ตาม4ลำดับนี้จริงๆแล้วในลำดับมีมากกว่านี้หลายตัวมากเลยนักเรียนแต่ว่าวันนี้ในการบรรยายบ้านคุณครูให้เราใช้4อย่างนะคะเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อยอดเพิ่มเติมได้เองนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนเขียนลงไปในใบงานเมื่อสักครู่แล้วนะคะเดี๋ยวเชิญมีตัวอย่างให้ดูโอเค everyone look at the picture look at the house this house ถ้าทีเชอร์อยากจะถามว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะอย่างไร Everyone, could you please repeat after teacher? What does the house look like?
10: What does the house look like?
0: One more time. What does the house look like?
10: What does the house look like?
0: นักเรียนไปทางออกเสียงพร้อมกันกับเพื่อนๆต้นทางแล้วใช่ไหมคะ คำถามนี้ถามว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นยังไงนะคะลักษณะของบ้านเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะ What does the house look like เวลาเราจะบรรยายเราจะใช้ adjective ถึง4ตัวในประโยคเดียวอย่างที่ทีเชอร์บอกไปนะคะเราสามารถบอกได้ว่า It is an amazing big green cement house เราสามารถบรรยาย adjective ได้กี่ตัวก็ได้นะคะในประโยคเดียวแต่ต้องเรียงให้ถูกวันนี้มี4ตัวมาสอนเพราะฉะนั้นก็จะให้เรียงแค่4ลำดับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมต่อไปนักเรียนจะได้ทำอะไรนะคะ ถ้าสังเกตที่รอบๆห้องนะคะนักเรียนจะเห็นว่าใบงานในครั้งที่แล้วเนี่ยใบงานที่42ของนักเรียนนะคะทีเชอร์เลือกบ้านมาทั้งหมด10หลังด้วยกันนะคะที่เพื่อนๆได้เขียนบรรยายเอาไว้นะคะแล้วก็แปะไว้รอบๆห้องนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกบรรยายบ้านของเพื่อนๆนั่นเองโดยใช้ adjective ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไงนักเรียนก็หยิบขึ้นมาใช้นะคะใช้ทั้งคำศัพท์ที่เป็นข้อคิดเห็นคำศัพท์ที่บอกขนาดคำศัพท์ที่บอกสีและบอกวัสดุของบ้านด้วยคิดว่านักเรียนปลายทางนะคะพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยัง Everyone are you ready?
11: Yes!
0: I think so. Okay, look at the worksheet number 45. ใบงานเรามาถึงใบที่45แล้วนะคะใบงานนะคะชื่อว่า describing your friends' houses คือเราจะได้บรรยายนะคะบ้านของเพื่อนทั้งหมด5หลังที่เชื่อเตรียมมาให้เราเนี่ยมากมายเลยประมาณ10หลังแต่ให้นักเรียนเลือกบ้านที่อยากจะบรรยายด้วยตัวเองนะคะเลือกมา5คนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนว่าต้องเขียนยังไงนะคะวิธีการบรรยายดูจากคำสั่งเขาบอกว่า describe your friends houses ให้บรรยายบ้านของเพื่อนๆโดยใช้ using four adjectives opinion size colors and material วันนี้นักเรียนต้องใช้ adjective กี่ตัว4ชนิดใช่ไหมคะ4ชนิดนะคะในการบรรยายภาพยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเพื่อนคุณครูชื่อว่าแนนี่เพื่อนของครูชื่อแนนี่นะคะ What does คำถามเขาถามครูว่า What does your friend's house look like คำถามถามครูว่าบ้านของเพื่อนเธอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคุณครูก็จะเลือกบรรยายตามนี้เลย This is an ทำไมที่เชอร์ใช้ an คะเพราะว่า adjective ตัวแรกที่เราเลือกขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงสระจะใช้ an แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะจะใช้อะตามปกตินะคะ It is an big green cement house Everyone repeat after teacher again Everyone repeat after teacher again ทรงทำ Repeat after teacher again It is an amazing big green cement house
12: Very
0: good. Clap your hand for yourself. เก่งมากคราวนี้นะคะจะเป็นตาของนักเรียนนักเรียนลอง everyone look around your room. Look around the wall. นักเรียนลองเล็งบ้านไว้นะคะว่านักเรียนอยากจะบรรยายบ้านหลังไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้สังเกตก่อนยังไม่ต้องลุกนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาทุกคนนะคะในการเลือกบ้านของเพื่อนนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเพื่อนของตัวเองนะคะแล้วก็เลือกบ้านบ้านหลังแรกอยู่ทางนี้ใครสนใจบ้านหลังนี้มาทางนี้อีก4หลังถัดไปอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็อีก6หลังที่เหลือ6 5เหลืออยู่ทางนู้นนะคะลองดูก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางมีใบงานเดิมนะคะที่ได้เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วนักเรียนก็สามารถบรรยายบ้านของเพื่อนได้อาจจะสัก1ถึง2หรือว่า3หลังยิ่งดีเลยค่ะโอเค everyone are you ready
11: yes
0: โอเค take your time let's go

0: Hey everyone, time's up, time is up, time. Okay, everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Very good. Okay, how many houses that you got? Who got five? Raise your hand. Hand up. Okay, one, two, three. Okay. Who got four houses? ใครได้สี่หลังคะสี่หลัง okay only one who got three houses wow that's a lot who got two that's nice it's okay who got only one no problem ไม่มีปัญหานะคะโอเคดีมากต่อไปนักเรียนได้เขียนแล้วคุณครูจะให้นักเรียนตรวจสอบนะคะตัวอักษรว่าเขียนคำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่าก่อนอย่างแรกเลยเขียนถูกไหมดูในประโยคที่ตัวเองเขียนลงไปนะคะ adjective แต่ละตัวเขียนถูกต้องแล้วหรือยังวันนี้ได้เขียนไปแล้วใช่ไหมคะออกเสียงแล้วเขียนแล้วยังไม่ค่อยได้พูดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะเลือกบรรยายภาพที่ตัวเองสนใจWho wants to be the volunteer from the group ใครเป็นตัวแทนกลุ่มให้เลือกก่อนตัวแทนกลุ่ม raise your handปิงปองกรุ๊ป2ปิงปองกรุ๊ป1 is Weir กรุ๊ป3 who is the volunteer กรุ๊ป4 Eva กรุ๊ป5กรุ๊ป5ทรงธรรม and กรุ๊ป6 นาเดท right โอเคทีนี้นักเรียนที่เป็นตัวแทนนะคะฟังทีเชอร์ดีๆนะฟังดีๆนะตอนนี้ให้เลือกบ้านก่อนหลังไหนที่อยากจะบรรยายทีเชอร์จะให้จองให้ไปยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นห้ามซ้ำกันโก้โอเค4โอเคกรุ๊ป1กรุ๊ป3 4 and 6 what about กรุ๊ป3กรุ๊ป3 I need you only one person นั่นได้เดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองไปเลยมาหลังไหนดีคะโอเค no problem กู5 I need only one person โอเคโนทรงทำทรงทำออกหลายครั้งแล้วนะคะขอหนึ่งคนเอาที่หนูรู้สึกว่าบรรยายภาพนั้นได้นะคะ this one is easy one มาขอหนึ่งคนทรงทำเลือกหนึ่งคนน้ำ please okay grab your microphone please go on เดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองเดี๋ยวช่วยเร็ว come ให้เรื่องหนึ่งหลังอยู่กับที่นะห้ามเปลี่ยน where which house you want okay this house okay เดี๋ยวตัวแทนฟังทีเชอร์ดีๆนะคะตัวแทนเห็นประโยคตรงนี้ใช่ไหมวิธีการบรรยายก็คือให้นักเรียนใช้ adjective ทั้งหมด4ตัวและบอกเดี๋ยวเชอร์จะเดินไปตามบ้านที่พวกหนูยืนอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่เชอร์บอกว่า it is an amazing big green cement house นักเรียนก็ต้องบรรยายทั้งสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตัวเองทั้งขนาดสีและวัสดุที่เชอร์จะเริ่มจากบ้านหลังที่ไกลจากที่สุดเดี๋ยวเชอร์จะไปที่เอวาก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชอร์จะถามนะคะว่า what does it look like what does the house look like เดี๋ยวให้เอวาบรรยายตามภาพที่เอวาเห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้วย adjective 4ตัวด้วยกัน are you ready
2: yes
0: okay what does it look like
2: it is nice big white wood house
0: is it nice big white wood houseเป็นสีขาวๆอ่อนๆใช่ไหมคะโอเค everyone clap your hand for Eva good job เอวาได้เลือก adjective ทั้งหมด4ตัวในการบรรยายแล้วโอเค go back to your seat please group 4 you got 1 point the next one is Nadeed what does it look like what does the house look like
3: it is a nice brick white cement house
0: it is aLet me see. A nice, big, white cement house? Right? One more time. Is this a nice? One more time. Is this a?
3: Is this a nice, big, white cement house?
0: Grab your hand for another day, everyone. Good job. Take back to your seat. The next one. Ping pong. Hi, ping pong. What does your friend's house look like?
2: It is an amazing, big, green wood house.
0: An amazing, big, green wood house. Very good. Clap your hand for ping pong. Good job. Nice. Are you ready? Okay. What? Look at the picture first. What does your friend's house look like?
2: It is a nice, big, yellow cement house.
0: It is a big. Sorry, one more time. This is a. This picture. Look at the picture. What is the material? What do you think? It's not cement. I don't think so. I think it's the wood. One more time.
2: It is a nice.
0: Nice.
2: Big.
0: Big.
2: Yellow.
0: Yellow.
2: Wood.
0: Wood.
2: House.
0: Very good. Clap your hand for now. Good job. Thank you. The next one. Look at the picture first. The picture. Go. Okay. What does your friend's house look like?
2: It is a beautiful big black brick house.
0: It is a beautiful big
2: black.
0: Black?
2: Bricks.
0: Bricks house. Is it black? The roof is black, but the body. What is the color?
2: The color is beige.
0: Okay, one more time. เอามารวมกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
2: It is a beautiful big black and beige bricks house.
0: Okay. Clap your hand for Weir. Good job. The last one. Which picture you shoot? เลือกรูปไหนครับ
4: รูปนี้ครับ
0: Okay. What does your friend's house look like?
2: It's a nice, small, green wood house.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. มากนะคะดีมากเลยนะคะถือว่านักเรียนนะคะบรรยายได้ถูกต้องนะคะทั้งความคิดเห็นขนาดสีแล้วก็วัสดุที่บ้านหลังนั้นทำมาจากด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ adjective order นะคะหรือการเรียงลำดับคุณศัพท์ให้ถูกต้องนะคะลำดับที่หนึ่งคืออะไรเราเรียงตัวอะไรขึ้นก่อนคะ opinion what about the second one size colors andcement right ถูกต้องนะคะแล้วเราก็ตามด้วยคำว่า house คำคุณศัพท์นะคะใช้บรรยายคำนามเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำนามที่เราบรรยายไว้ท้ายสุดเลยเหมือนที่เราได้ยินทั้งหมด

0: เลยเช่น it is a beautiful tiny white cement house นะคะคำที่เป็นคำคุณศัพท์เนี่ยจะวางอยู่หน้าคำนามเสมอโดยเรียงลำดับตามที่คุณครูสอนเลยในวันนี้นะคะนักเรียนทำได้ดีมาก clap your hand for yourself good job สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่จะเกี่ยวกับบ้านนะคะก็คือ all about houses นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยกันแล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งตารอนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเราจะมีกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายนะคะมีกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมรวมถึงใบงานที่คุณครูจะเป็นคนเตรียมให้เองนะคะรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมใบงานไว้ให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค everyone โอเค are you happy
1: yeah
0: I hope you are happy and I need to see you next time okay okay hope to see you soon bye bye
1: thank you the teacher
2: bye

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เล็กเล็กไอ้เล็ก
5: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
6: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
7: ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
6: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
7: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
6: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
7: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้วันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
8: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
7: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
6: ทำไมอ่ะ
7: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
6: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
9: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
7: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
6: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
7: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
6: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
7: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
6: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
10: สามัญนิจโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
6: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์ที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวรวมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั้งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: รับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: อันกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับ

รถไฟนี่เองอ่ะลุงใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของ

0: ัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสด็จพัดมหาวชละราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชละราชธิดาต่างสะท้อนความรู้สึกที่ตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจมาถวายสักการะพระศพและน้อมส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
2: คือมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้ท่านจากไปเร็ว
3: ประทับใจในโครงการของพระองค์ท่านบ้างคะ
2: เกี่ยวกับนักโทษหญิงที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วเขาก็มีคันเล็กๆมีคันเล็กๆยังไม่ใหญ่นะก็มองไม่ค่อยรู้อ่ะแล้วเข้าไปที่นั่นแล้วท่านก็จะช่วยว่าถ้าเกิดอยู่ถึง9เดือนอยู่ถึง10เดือนที่จะต้องคลอดเนี่ยก็สามารถทำเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยปลอดภัยทั้งแม่และลูก
3: วันนี้ตั้งใจ
2: จะมากราบท่านเป็นวันแรกเลย
4: ก็มีเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่ท่านมีภารกิจที่จะช่วยเหลือทั้ง2โครงการใหญ่ๆแล้วก็โครงการอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะแต่ว่าเอาแค่โครงการใหญ่ๆเนาะเพราะว่าโครงการอื่นๆเรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยไม่อยากจะพูด
3: วันนี้ตั้งใจ
4: ตั้งใจค่ะตั้งใจที่จะมากราบพระศพท่าน
0: นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนำขนมของว่างมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆค่ะจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมคำแนะนำเพื่อการเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณหอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายโดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดจนจิตอาสาประชาชนร่วมพิธีสำหรับพิธีในครั้งนี้พระสงฆ์และสามเณรจำนวน70รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ
0: เหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว1เขตจตุจักรนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยคือ27คนตัวเลขบาดเจ็บสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดอัปเดตขึ้นมาเป็น71คนแล้วแล้วก็จำนวนนี้มีอาการสาหัสคือ24คนค่ะข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเพลิงเนี่ยได้ปะทุขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะขณะนี้มีผู้เข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นแล้วก็ลุกลามผ่านฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วจุด ที่น่าเศร้าใจก็คือว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันที่บริเวณห้องน้ำแล้วก็ทางเดินแคบๆค่ะเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดป้ายที่จะบอกเส้นทางหนีไฟอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นภาพวิดีโอที่เผยเห็นความชุลมุนภายในร้านนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีออกเอาตัวรอดอย่างโกลาหลค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกอพยพออกมาทางประตูด้านหน้าของอาคารส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความชุลมุนเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บางช่วงนะคะท่านนายกเองก็เข้าไปตรวจสอบภายในร้านจุดแรกก็คือที่บริเวณห้องน้ำของร้านค่ะที่ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งถ้าดูตามผังร้านเนี่ยระบุนะคะว่าใกล้กันนั้นมีประตูหนีไฟนายอนุทินจึงไปสอบถามบอกว่าประตูนี้เนี่ยเปิดได้หรือไม่หมายถึงประตูหนีไฟอ่ะนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับตอบมาว่าเป็นประตูที่ล็อกกรอน2ตัวค่ะจนนายอนุทินใส่หัวเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเปิดได้ครับนายอนุทินถามกลับว่าเพิ่งจะเปิดได้แล้วตอนเกิดเหตุเราเปิดได้หรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่จึงชี้แจงว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนเอาไว้ว่าสำหรับพนักงานจึงไม่มีใครทราบนายอนุทินจึงบอกไปด้วยว่าถ้าวิ่งกันมาทางนี้แล้วก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดนี้เนี่ยคือถ้ามองกันดีๆแทบจะไม่มีป้ายหนีไฟเนื่องจากว่ากลัวว่าลูกค้าเนี่ยนะพอดื่มเหล้ากันไปแล้วหรือดื่มแอลกอฮอล์กันไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมาหนีออกทางนี้ก็คือไม่ยอมจ่ายเงินนะคะจนนายอนุทินถึงกับอุทานว่าโอ้โหนะคะพร้อมถามว่าก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่ามีประตูหนีไฟแต่ว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแต่จุดนี้ไม่มีเอาไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปสอบตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุกันค่ะ
5: เป็นล็อกกรอน2ตัวเป็นตัวที่ใช้ประตูทางออกครับ
6: เปิดได้ใช
7: ่ครับเป็นประตูทางออกประตูทางออก
6: มันเปิดได้ครับ
7: เปิดได้ออกไปก็ออกข้างหลังได
8: ้ครับไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเนี่ย
9: ต้องเปิดที
8: คนเนี่ยอยู่ระยะนะครับท่านตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนักงานคนเดียวต้องเรียกใครเป็นว่าไม่มีใครทราบ
10: เฉพาะ
8: ต
10: ้องเดียว
11: แค่นี้ครับ
10: พอที่ไม่ต้องไปมาไป
11: ไหนแล้วตอนนี้ไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีเดี๋ยวหนีป้ายหนีไฟ
12: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
13: เขาอยากจะถ้าเปิด
12: ถูกไหมครับใช่ไหม
14: สังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
12: ควันถ้าเกิดลูกค้าออกไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค์
15: แล้วลงกรอนไว้สองตัวล็อกเลย
16: ควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้ายเสียง
13: ออกหน้าจะไม่มีป้าย
12: ไม่มีป้ายไม่มีซึ่งเมื่อที่ผมบอกว่าผมวิเคราะห์เองนะครับเขาน่าจะกันไม่ให้คนที่เจอ
16: จ่ายตังค์หนีเข้ามาอยู่ในห้องน้ำกันเยอะ
12: ตายเข้าห้องน้ำ
15: ครับผม
17: นั่นก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟ
15: ด้านข้างด้านหลังมีครับแต่อีกมุมครับแต่ตรงนี้ไม่มีครับจะเป็นเลี้ยวซ้ายไปครับออกด้านหน้าประตูครัวครับกับด้านหน้า
17: พอทราบไหมว่าตอนเกิดเหตุมีคนกี่คน
15: ตรงนี้นะครับที่เรา
17: ในร้าน
15: ชุดตังโบในร้านไม่ทราบครับแต่ที่เอาออกไป
17: มันเกิดขึ้นมาแล้ว
0: นายอนุทินนะคะยังได้ไปพบปะพูดคุยกับนักร้องภายในร้านเนี่ยนักร้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีลักษณะของควันเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังของเวทีบริเวณคัตเอาท์ไฟค่ะจนมือคีย์บอร์ดเนี่ยหันมาบอกให้หนีนะก็เลยวิ่งหนีกันออกจากร้านระหว่างนั้นก็มีระเบิดตามหลังมาตนเองเนี่ยก็โดนแรงอัดเข้าที่ท้ายทอยก็จะเป็นแผลด้วยนะคะแล้วก็กระเด็นออกมาจากร้านบางช่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้นายอนุทินอยู่ที่บริเวณต้นคอของนักร้องนะคะซึ่งก็มีแผลพุพองจำนวนมากที่บริเวณต้นคอนายอนุทินเองก็บอกว่าไปหาหมอนะก่อนที่จะมีการตกไหลให้กำลังใจแล้วก็แฟนของนักร้องคนนี้ที่คุณผู้ชมที่อยู่ในภาพนี่แหละค่ะที่ใส่เสื้อสีดำๆเนี่ยนะเป็นเสื้อยืดเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะ
18: ถ้าจุดแม่งละลายหมดอ่ะจ
19: ุดแล้วละลายหมด
18: ท
19: ั้ง
18: คู่ไม่ละลายเลย
20: ถ้าเขาไปอ่ะพิพันธ์เข้ามาแล้วตีผมแล้วผมก็บอกเขาบอกว่าไปหนี
21: เนี่ยตรงนี้มีประตูเหมดไหม
20: ตรงนั้นเป็นตรงนี้มีประตูสองฝั่ง
21: แซงข้ามขาวประตู
20: แล้วก็ระเบิด
21: ใหญ่แก้วทับเสียงครับเนี่ยถ้าตอนนั้นได้ตัวรางไฟได้ดี
0: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันบอกว่าเปลวไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะคือเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงค่ะทำให้ควันเนี่ยหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นก็พบว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากที่บริเวณเวทีนะคะแล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจจะมีสิ่งของกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะหนีได้ทันค่ะ
6: ถ้าที่ได้ประกาศเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงทางที่จะออกไปทางหนีไฟด้านซ้ายซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่เดี๋ยวเขาต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วลามเร็วมากลามไปตามเพดานนะเห็นได้ว่าข้างในเองพวกโต๊ะเก้าอี้พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าจริงแล้วตัวหลักที่ทำอันตรายได้เป็นตัวควันซึ่งเกิดมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วก็มีผู้หมดสติเยอะเหมือนกันเข้าใจว่ามีหมดสติแล้วก็ไปก่อนไปจะถึงทางหนีไฟนะครับ
0: ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงค่ะแต่ว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา24 นาฬิกา
1: เช้าวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสภาพที่เกิดขึ้นดูการกู้ภัยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนผู้รอดชีวิตก็ได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บมีจำนวน34 คนขอให้ญาติไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการดูแลรักษาการรักษาพยาบาลในกรณีนี้เป็นไปตามพรบคุ้มครองของรัฐตามกฎระเบียบปกติที่มีอยู่แล้วและจะทำให้ดีที่สุด
9: ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ที่รอดชีวิตก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเบื้องต้นประมาณ34 คนนะครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้พรบการอยู่ในการครอบคุมของการคุ้มครองของรัฐอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องมีความกังวลเลยสำหรับญาติหรือว่าผู้บาดเจ็บเองเมื่อวานตอนที่ยืนอยู่กับท่านผู้ว่าก็มีญาติของผู้บาดเจ็บก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างดีหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจเลยว่าการรักษาพยาบาลดูแลในกรณีนี้ก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะให้การดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
1: ส่วนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาเล่าเหตุการณ์

0: ว่าประตูทางหนีไฟถูกล็อกนั้นนะคะเรื่องนี้นายอนุทินกล่าวว่าอยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการแต่จากที่ตนเองเข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดอับหลายจุดซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาจะไม่เห็นทางหนีไฟซึ่งจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าและสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเป็นสถานบันเทิงจะเปิดจุดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือว่าคลับค่ะ
1: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าร้านนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นสถานบันเทิงใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าสถานบันเทิงเนี่ยจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็และการประกอบกิจการของเขาก็เป็นประเภทขายอาหารนะครับไม่ใช่เป็นแบบ อะไรเป็นบาร์เป็นคลับอะไรอย่างนั้น
2: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางออกมาจากจุดเกิดเหตุในช่วง5 นะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว27 คนแต่ว่าขออัปเดตสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเวลา11 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยนะคะมีตัวเลขแจ้งเข้ามายอดผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมคือ27 คนแต่สามารถยืนยันตัวตนได้เพิ่มแล้วอีก3 คนค่ะก็มีนางสาวลดาวันโนนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขแล้วก็นางสาวกฤษกรโสธรรัตน์รวมทั้งหมดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมดคือ13 คนจากทั้งหมด27 คนนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิมเนี่ยมี63 คนเบื้องต้นเพิ่มมาเป็น71 คนเคสสีแดงเป็นชาย12 คนหญิง12 คนรวมเป็น24 คนเคสสีเหลืองชาย6 คนหญิง7 คนรวมเป็น13 คนค่ะเคสสีเขียวชาย14 คนหญิง18 คนรวมเป็น32 คนนะคะแล้วก็มีรีเฟอร์ชายอีก1 คนหญิงอีก1 คนรวมเป็น2 คนอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ11 นาฬิกาแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก45 คนด้วยกันค่ะทั้งนี้นะคะมีการจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อญาติพี่น้องสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็ติดตามผู้สูญหายได้2 จุดหลักๆได้แก่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ถนนพหลโยธินทางออกที่4และที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็จะมีการตรวจพิสูจน์ DNA ค่ะสำหรับอุปสรรคและสาเหตุสำคัญของการสูญเสียที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการขออนุญาตเป็นร้านอาหารและเครื่องดนตรีนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าเวทีเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนโดยไฟลุกลามขึ้นเพดานอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีสุทธิสารเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอก5 นาทีเท่านั้นแต่ว่าเพลิงก็ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันไม่ได้เกิดจากถูกไฟคลอกหรือว่าโครงสร้างเนี่ยมันถล่มลงมาเนื่องจากเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าโครงสร้างโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พลาสติกยังคงอยู่ในสภาพปกติไม่ได้หลอมละลายแต่อย่างใดค่ะ
0: นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟทั้ง2 จุดทางหนีไฟเนี่ยมี2 ทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็ไม่อยู่อีกที่1อยู่ติดกับห้องน้ําแล้วก็มีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางด้านซ้ายหลายคนเท่าที่ฟังนะคะคนให้การบางคนหลงเข้าไปในห้องน้ำด้านซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำทางด้านขวาเท่าที่เห็นก็จะมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่ซึ่งสิ่งกีดขวางเหล่านี้แหละเป็นอุปสรรคสำคัญในการอพยพหนีตาย
3: มันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนี้ก็เป็นสถานคล้ายกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายสาเหตุที่เกิดเนี่ยเข้าใจว่าเกิดประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เกิดตรงบริเวณหน้าตรงเวทีแล้วก็ไฟเนี่ยเข้าใจว่าไปลามจากตัวเพดานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีควันค่อนข้างเยอะลามเร็วมากเพราะว่าเข้าใจจากที่เกิดเหตุแจ้งเหตุมาที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารเนี่ยใช้เวลาประมาณ5 นาทีรถดับเพลิงจะถึงแล้วก็ไฟก็เต็มพื้นที่ละแล้วก็ผมว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องทางหนี

0: ไฟทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็มีอยู่ติดกับห้องน้ําแล้วมีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางซ้ายเนี่ยหลายคนเลยเท่าที่ฟังคนให้การนะแล้วบางคนก็หลงเข้าไปในห้องน้ําส่วนทางหนีไฟทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ่านเป็นครัวท่านที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เช่นทางซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อขายลูกอมหน้าห้องน้ําทางขวาก็จะเท่าที่เข้าไปจะเห็นมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่แล้วก็ป้ายต่างๆก็ไม่เห็นแหละจะโดนเพลิงไหม้ไปแต่ว่าจริงแล้วสถานบริการเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายน69ตรวจสอบทางกฎหมายนะว่ามีทางหนีไฟ2ทางไหมมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางไหมขั้นตอนเข้าใจว่าถามพอเขตเนี่ยเดือนเมษายนนี่ก็มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่การเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยมันอาจจะมีการเอาของไปวางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็นสองเรื่องคือการระบายอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับ
1: นอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการที่กฎหมายกำหนดไว้3โซนก็คือที่บริเวณพัดพง RCA แล้วก็สีลมแต่เป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีคล้ายกับสถานบริการค่ะ
2: และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญเป็นเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าที่ไม่ตัดวงจรค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่สั่งให้มีการขยายผมปมเดิมต่อเติมอาคารผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งกีดขวางทางหนีไฟที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาทนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ลาดพร้าวจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณสุประวีค่ะเชิญค่ะ
3: จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมนะคะเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง27รายและบาดเจ็บอีกกว่า60รายค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าว NBT วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานค่ะอาทิเช่นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะกทม.คปภ.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะโดยจากการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะที่วันนี้ก็ได้เข้ามาเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนี่นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมระบุตรงกันค่ะว่าเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากบริเวณด้านหลังเวทีเป็นจุดแรกก่อนที่ไฟเนี่ยจะดับลงและเพลิงก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พท.นะคะยังได้ตรวจพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญด้วยก็คือเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในร้านซึ่งจากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเนี่ยพบความผิดปกติเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำเบรกเกอร์ดังกล่าวค่ะไปตรวจสอบอย่างละเอียดและขยายผลว่ามีการต่อพ่วงระบบไฟจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นๆอีกหรือไม่เพื่อจะชี้ชัดว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะในเวลาต่อมาทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยท่านผบ.ตร.ค่ะบอกว่าจากการเดินตรวจสภาพอาคารนะคะมีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องทั้งเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟด้านหลังอาคารค่ะโดยประตูฝั่ง

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: คนเดียวได้แย่ลงเมฆเราอยู่ในกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: San Paolo.
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะได้ทำไมกันครับมาทำไมกันลูกวันนี้มานำเสนอเรื่องราวนะครับของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วได้นำเสนอไปกี่กลุ่มลูก3กลุ่มนะครับวันนี้เหลืออีกกี่กลุ่ม
2: 3
1: กลุ่มใช่ไหมครับซึ่งโบราณสถานแต่ละที่นั้นมีความสำคัญยังไงครับมีความสำคัญยังไงตอบพร้อมกันเลยลูกมีความสำคัญยังไงลูก
2: บอกเอกลักษณ์ใน
1: มีความสำคัญยังไงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็ที่สำคัญเป็นไงลูก
3: สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
1: สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนั่นเองนะครับเราจึงทำไมครับต้องมาศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานเหล่านี้แล้วก็วันนี้เราก็จะมานำเสนอนะครับผลที่เราได้ศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการใดในการศึกษานะและใช้วิธีการใดในการศึกษาลูกตอบพร้อมกัน
4: การทางประวัติศาสตร
1: ์เก่งมากวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนทบทวนหน่อยสิ
2: 5
1: ขั้นตอนประกอบไปด้วย
2: กำหนดหัว
1: ข้อกำหนดประเด็นปัญหากำหนดหัวข้อ2
2: ศึกษาข้อมูล
1: ศึกษาข้อมูลรวบรวมหลักฐาน
4: เรียบเรียง
1: จัดระบบวิเคราะห์
2: เร
1: ียบเรียงและนำเสนอนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนเนาะกว่าเราจะได้ข้อมูลมานำเสนอกันนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับการที่เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและน่าฟังเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันบ้างล่ะ
2: นำเอกลักษณ์ของสถานที่
1: ตัวแทนครับลุกขึ้นตอบเลยเก่งมากอ่ะลุกขึ้นตอบเลยลูก
5: นำเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆค่ะ
1: นำเสนอเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ นะครับอ่ะนั่งลงได้ครับเอามีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมเราต้องเตรียมตัวยังไง
6: ต้องนำเสนอเกี่ยวกับประวัติให้หมดเลยครับ
1: ต้องนำเสนอเกี่ยวกับประวัติให้หมดเลยอ่ะแล้วมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเราต้องเตรียมตัวอย่างไรครับ
7: ต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็เนื้อหาต้องเข้าใจได้ง่ายค่ะ
1: หาข้อมูลให้ครบถ้วนเนื้อหาเข้าใจได้ง่ายและที่สำคัญเวลาเรานำเสนอเราต้องนำเสนออย่างไรลูกกลุ่ม4ครับ

0: หารูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ
1: หารูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอ่ะนั่งลงครับเอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมแล้วต้องนำเสนอยังไงนะอ่ะ
2: ใช้น้ำเสียงที่น่าสนใจครับ
1: ใช้น้ำเสียงที่น่าสนใจอ่ะนั่งลงคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับการที่เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและน่าฟังนะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกครับต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ประวัติทั้งหมดใช่ไหมครับเนื้อหาที่น่าสนใจความรู้ต่างๆและที่สำคัญมีศิลปะในการพูดแล้วเพื่อนก็ได้พูดเสริมมาอีกว่าถ้าอยากให้เข้าใจมากขึ้นก็คือต้องทำไมครับมีภาพประกอบด้วยและทีนี้วันนี้กลุ่มที่จะได้นำเสนอเตรียมภาพประกอบมาไหมเนี่ยเตรียมมานะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้เห็นสถานที่ที่เราจะนำเสนอนะครับทีนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะครับว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้นำเสนอสถานที่ใดไปบ้าง
0: มีพระปางสามยอดผาแต้มเมืองสีเทพเจดีย์หลวงพระบรมธาตุชยาแล้วก็พระธาตุพนมค่ะ
1: ครบไหมลูก
3: ครบ
1: กี่ทั้งหมดกี่ที่
3: 4
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับครั้งที่แล้วเราได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปทั้งหมด6ที่นะครับก็ประกอบไปด้วยเจดีย์หลวงเจดีย์หลวงอยู่ที่ไหนเนี่ยจำได้ไหมจังหวัดอะไรนะจังหวัดเชียงใหม่เก่งมากอ้าวผาแต้มมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นคือเก่งมากนะครับมีภาพเขียนสีที่แสดงวิถีชีวิตของผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่ผาแต้มนะครับมีที่ไหนอีกพระธาตุพนมอยู่ที่จังหวัด
3: นคร
1: พนมพระบรมธาตุชัยยาอยู่ที่จังหวัด
3: นครราชสีมา
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้นั่นเองนะครับต่อมาพระปรางสามยอดนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยลพบุรีเป็นศิลปะแบบไหนนะ
3: ศิลปะ
1: ไทยขอมใช่ไหมครับได้รับอิทธิพลจากขอมเนาะแล้วก็
3: เมือง
1: สีเทพใช่ไหมครับเมืองสีเทพปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรเป็นมรดกโลกนะครับนี่ก็เป็นเราได้มาทบทวนสถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนได้นำเสนอไปในชั่วโมงที่แล้วสำหรับชั่วโมงนี้พร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้ว
1: จะเป็นกลุ่มไหนครับชั่วโมงนี
3: ้
1: กลุ่มหนึ่งกล
3: ุ
1: ่มสามและกลุ่มสี่เริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนก่อน
3: กล
1: ุ่มสี่แล้วมากลุ่มสามแล้วก็กลุ่มหนึ่งเนาะนะครับและเช่นเคยเพื่อนนำเสนอเราต้องทำไมครับผู้ฟัง
3: ต้องตั้งใจฟัง
1: เอาเพื่อนนำเสนอเราคุยได้ไหม
3: ไม
1: ่
3: ได
1: ้ไม่ได้เราต้องตั้งใจฟังและจดบันทึกรายละเอียดที่เพื่อนนำเสนอข้อมูลต่างๆลงในใบงานที่8นะครับเป็นการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยพร้อมหรือยัง
3: พร
1: ้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
1: และทีนี้หลังจากการนำเสนอเสร็จวันนี้ครูมีรางวัลมาแจกนะหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จเพื่อนจะมีการตอบคำถามใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ถ้าใครตอบคำถามนะครับหลังเรียนเสร็จนะครับครูมีดาวแจกคำถามละ1ดาวสะสมเป็นคะแนนนะครับ1ดวง 2คะแนนนะครับ1ดวง2คะแนนเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมครับ
3: ต
1: ั้งใจฟังเพื่อนจดสาระสำคัญและตั้งใจฟังคำถามของเพื่อนนะอ่ะพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อม
1: อ่ะถ้าพร้อมแล้วกลุ่ม4เชิญเลยครับ

0: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองโบราณยะลังหนึ่งในแหล่งโบราณคดีสำคัญของจังหวัดปัตตานีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนโบราณในภาคใต้ของประเทศไทยเมืองยะลังเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าที่สำคัญในอดีตมีหลักฐานทางโบราณคดีมากมายเช่นซากอาคารบ้านเรือนศาสนสถานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังเป็นที่ศึกษาเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่และเผยให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเด็นที่จะศึกษาเมืองโบราณยะลังมีความสำคัญอย่างไรเมืองโบราณยะลังตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานีมีหนึ่งในศูนย์กลางอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของคาบสมุทรมะลายูในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางศาสนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกในช่วงพุทธศักราชที่12ถึง16ค่ะ
1: จากการสำรวจนะคะของกรมศิลปากรเมืองโบราณยะลังมีโบราณสถานกระจายตัวในลักษณะผังเมืองแบบซ้อนกันเป็นชั้นมีโคกวัดโคกกระพังซากฐานเจดีย์และพระพุทธรูปแบบศิลาทรายแสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ในภูมิภาคนี้ลักษณะเหล่านี้ถูกสนับสนุนโดยการขุดค้นและรายงานทางโบราณคดีในโครงการอนุรักษ์เมืองโบราณยะลังซึ่งพบเครื่องปั้นดินเผาเครื่องถ้วยจีนและเครื่องประดับโบราณจำนวนมากสะท้อนการติดต่อค้าขายของต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและอินเดียหนังสือปฏิในอดีตโดยอับดุลเลาะห์หนุ่มสุขยังได้กล่าวว่าเมืองยะลังอาจจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งเคยมีบทบาทในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมส่วนอาณาจักรต่างๆทั้งในแถบมะลายูและภาพพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ตัวเมืองโบราณยะลังยังเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงรูปแบบของรัฐโบราณระบบผังเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ทางการค้าทะเลในยุคสุลต่านปัตตานีถือเป็นหลักฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของไทยในเวลาต่อมาด้วยหลักฐานจากสถานการณ์จริงหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและรายงานทางโบราณคดีเมื่อโบราณยะลังจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ซากเมืองเก่าแต่เป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมอันเจริญรุ่งเรืองและเป็นมรดกสำคัญที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของโลกมาเลและไทยตอนใต้ได้อย่างลึกซึ้งค่ะ
2: ต่อไปนะคะยินดีต้อนรับสู่วัดป่าสักเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหนึ่งในแหล่งโบราณสถานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองประเด็นที่จะศึกษานะคะคือศิลปกรรมของเจดีย์วัดป่าสักค่ะจังหวัดเชียงรายเจดีย์วัดป่าสักตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญของอาณาจักรล้านนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของทางศาสนาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในยุคโบราณอย่างเด่นชัดโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์3ชิ้นค่ะที่ช่วยยืนยันคุณค่าและอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมของเจดีย์แห่งนี้ค่ะได้แก่
3: หลักฐานชิ้นที่1ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรข้อมูลจากแหล่งนี้ระบุว่าเจดีย์วัดป่าสักเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาบนฐานเขียงลดชั้นล้อมด้วยซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปและตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันประณีตมีอิทธิพลจากศิลปะพม่าผสมล้านนาอย่างเด่นชัดสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของเมืองเชียงแสนในอดีตและบทบาทของเมืองนี้ในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมหลักฐานชิ้นที่2รายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดีวัดป่าสักโดยกรมศิลปากรผลการขุดค้นพบโบราณวัตถุเช่นพระพิมพ์ดินเผาเครื่องสังคโลกเศษอิฐโบราณและชั้นดินที่แสดงการก่อสร้างหลายช่วงเวลาจากการวิเคราะห์โครงสร้างของเจดีย์สันนิษฐานว่าเจดีย์วัดป่าสักสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่21ตรงกับยุคทองของล้านนาข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าเจดีย์วัดป่าสักมิใช่เพียงโบราณสถานธรรมดาแต่เป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อการศึกษาศิลปกรรมล้านนาหลักฐานชิ้นที่3บทความวิชาการเรื่องรูปแบบศิลปกรรมล้านนาในวัดป่าสักเมืองเชียงแสนค่ะ
2: บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบข้อของศิลปะล้านนาเช่นฐานเจดีย์แบบสิงห์ลวดลายปูนปั้นรูปพันพฤกษาและเทวดารวมถึงซุ้มประดิษฐานและพระพุทธรูปที่จัดวางโดยรอบเป็นลักษณะเฉพาะของช่างเชียงแสนบทความนี้ยังชี้ให้เห็นว่าศิลปกรรมของเจดีย์วัดป่าสักเป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจดีย์ในล้านนาในยุคต่อมาอีกด้วยสรุปนะคะเจดีย์วัดป่าสักจังหวัดเชียงรายคือมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาทั้งในด้านความงดงามทางสถาปัตยกรรมคติความเชื่อทางศาสนาและความสามารถของช่างฝีมือโบราณโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบเอกสารรายงานโบราณคดีและงานวิจัยสนับสนุนอย่างชัดเจนค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามค่ะวัดป่าสักมีหลักฐานอะไรบ้างหรอคะให้ยกตัวอย่างมา1หลักฐานได้ค่ะมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะตอบคะตอบได้เลยค่ะ
4: บทความวิชาการเรื่องรูปแบบศิลปกรรมล้านนาในวัดป่าสักเมืองเชียงแสนครับ
2: ขอบคุณค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ
5: นะครับเราก็ได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปนะครับกี่ที่ลูก
6: 2
5: ที่นะครับ2ที่นี้อยู่ภาคเดียวกันไหมอยู่ภาคเดียวกันไหม2ที่ก็พูดไปแล้วเนาะอันนึงก็อยู่ภาคไหนเลยภาคใต้ใต้เกือบใต้สุดเลยไหมเกือบใต้สุดเลยนะอยู่ที่จังหวัด
6: ป
5: ั
6: ตตาน
5: ีคืออะไรเอ่ยเมืองโบราณยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วอีกหนึ่งที่ก็คือ
7: ว
5: ั
7: ดป่าส
5: ักวัดป่าสักซึ่งมีเจดีย์ที่เรียกว่าเจดีย์วัดป่าสักนะครับที่เพื่อนได้ถามคำถามไปว่ามีหลักฐานใดที่ทำไมครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเจดีย์วัดป่าสักบ้างนะครับทีนี้นะครับ

0: พื่อนได้นำเสนอไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราได้ตอบคำถามไปหรือยังตอบไปแล้วเดี๋ยวคนที่ตอบคำถามนะครับหลังจากจบรอรับนะครับรางวัลจากครูนะครับอ่ะนั่งที่ได้ลูกนะครับต่อไปเป็นกลุ่มไหนลูกกลุ่ม3ออกมาเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กลุ่ม3ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเจดีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐมและพระพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศคำว่าพระปฐมเจดีย์หมายถึงเจดีย์องค์แรกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศาสนาที่มีพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่มาถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกกว่า 2,000 ปีโดยมีหลักฐานโบราณคดีและวงศาวดารรองรับอย่างหลายหลากสำหรับประเด็นที่ได้ศึกษานะคะคือพัฒนาการขององค์พระปฐมเจดีย์ค่ะองค์พระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างมากซึ่งสามารถศึกษาและเข้าใจพัฒนาการขององค์พระปฐมเจดีย์ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นโดยมีหลักฐานสำคัญ3ชิ้นได้แก่1บทความได้กล่าวถึงการเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในบริเวณสุวรรณภูมิโดยเฉพาะที่นครปฐมซึ่งเป็นที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์ในปัจจุบันบทความที่อธิบายถึงแหล่งเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมในธรรมสมัยทวาราวดีและองค์พระปฐมเจดีย์มีการพัฒนาต่อเนื่องยาวนานจากยุคสมัยทวาราวดีจนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์สะท้อนถึงความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของสถานที่นี้
3: 2. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4ระบุว่าในปีพ.ศ. 2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จตรวจสอบซากเจดีย์เก่าที่สุดโทรมและมีพระราชดำริให้บูรณะครั้งใหญ่โดยปลุกให้สร้างองค์เจดีย์ทรงลังกาครอบฐานเจดีย์โบราณไว้และสถาปนาเป็นวัดปฐมเจดีย์สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ศาสนสถานสำคัญและให้ความสำคัญกับรากเหง้าทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ 3. โบราณวัตถุในฐานองค์พระปฐมเจดีย์จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบโบราณวัตถุจำนวนมากในฐานองค์พระปฐมเจดีย์เช่นผ้าพิมพ์ดินเผาเศษอิฐเก่าเครื่องปั้นดินเผาและทากและซากฐานเจดีย์โบราณสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานทางวัตถุที่ชี้ชัดว่าบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในสมัยทวาราวดีและเป็นแหล่งศรัทธาที่ได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบันสรุปจากหลักฐานทั้ง3ชิ้นข้างต้นแสดงให้เห็นว่าองค์พระปฐมเจดีย์ไม่ใช่เพียงสถานที่สำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันโดยมีทั้งหลักฐานเอกสารและโบราณวัตถุรับรองอย่างชัดเจน
4: ขอต้อนรับทุกท่านสู่วัดพระธาตุหฤคุณชัยวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกันในชื่อพระธาตุหฤคุณชัยซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญและเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดลำพูนและยังเป็นหนึ่งในพระธาตุสำคัญของภาคเหนือพระธาตุหฤคุณชัยมีประวัติยาวนานมากกว่า 1,200 ปีสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรหฤคุณชัยประเด็นที่ศึกษาพระธาตุหฤคุณชัยกับพระพุทธศาสนาพระธาตุหฤคุณชัยกับพระพุทธศาสนาพระธาตุหฤคุณชัยเป็นเจดีย์โบราณที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนซึ่งถือเป็นศูนย์

0: กลางทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาในอดีตเจดีย์นี้มีบทบาทสำคัญในการแผ่เผยแพร่และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทซึ่งเป็นนิกายหลักในภูมิภาคนี้หลักฐานจากจารึกวัดพระธาตุหาดีพุนชัยแสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างและการบูรณะองค์พระธาตุที่มีการถวายเครื่องสังการะและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องจารึกนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความศรัทธาและความสำคัญของพระธาตุในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวล้านนาให้ความเคารพอย่างสูง
1: นอกจากนี้หนังสือประวัติพระธาตุหาดีพุนชัยที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังชี้ให้เห็นว่าพระธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของหาดีพุนชัยซึ่งช่วยเป็นส่วนรวมจิตใจและส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งในภูมิภาคเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุนี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างศาสนาและสังคมล้านนาจากการขุดค้นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรพบหลักฐานโบราณวัตถุเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับและรูปคารพที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในบริเวณวัดพระธาตุหาดีพุนชัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นแหล่งศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและยังคงได้รับการสืบสานต่อเนื่องในชุมชนล้านนาถึงปัจจุบันดังนั้นพระธาตุหาดีพุนชัยจึงไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานแต่ยังเป็นส่วนรวมจิตใจและศรัทธาของชาวล้านนารวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในภาคเหนือของประเทศไทยนี่คือรูปของพระธาตุหาดีพุนชัยค่ะ
2: ต่อไปนะคะคือคำถามค่ะคำถามนะคะองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ในจังหวัดอะไรคะกลุ่ม2ค่ะ
3: อยู่จังหวัดนครปฐมครับ
2: ถูกค่ะ
1: ต่อไปนะคะวัดพระธาตุหาดีพุนชัยอยู่ภาคใดคะกลุ่ม6ค่ะ
4: ภาคเหนือค่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
5: นะครับปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยครับนะครับกลุ่มที่3เก่งมากนะครับกลุ่มที่3ได้นำเสนอไปกี่สถานที่ลูก2สถานที่เนาะตามคำถามเลยก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีนะครับมีความสำคัญนอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรได้อีกลูกเรื่องราวเกี่ยวกับเก่งมากนะครับพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในดินแดนไทยนะครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งสถานที่ก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดลำพูนที่เพื่อนนำเสนอไปชื่อว่าพระธาตุหาดีพุนชัยนะครับทั้งสองที่ร้วนแต่มีความสำคัญต่อนะครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศาสนาทั้งสองที่เลยกลุ่ม3เข้าที่ได้ครับสุดท้ายวันนี้กลุ่มไหนครับกลุ่มที่1เชิญเลยครับด้านหน้าเลย

0: ขอต้อนรับเข้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกันในชื่อพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพระธาตุประจำเมืองนครศรีธรรมราชและถือเป็นหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวภาคใต้พระบรมธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเดินทางมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีศาสนาอย่างยาวนานองค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมซ้อนกันหลายชั้นสูงเด่นสง่าและมีระเบียงคดล้อมรอบซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์อีกทั้งวัดนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่างชัดเจน
1: ประเด็นที่ศึกษาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชมีความสำคัญอย่างไรกับพระพุทธศาสนาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชถือเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้ประเทศไทยที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชนมาอย่างยาวนานหลักฐานโบราณสถานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ในฐานะที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงามสะท้อนความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและศิลปะไทยโบราณในยุคนั้นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่เผยให้เห็นถึงเรื่องราวพุทธประวัติและตำนานท้องถิ่นที่สะท้อนความเชื่อและคติธรรมของมนุษย์ชุมชนในอดีตภาพเหล่านี้มีบทบาทในการเสริมสร้างความศรัทธาและผูกพันของชาวบ้านกับพระบรมธาตุรวมถึงแสดงถึงความชำนาญทางศิลปะและเทคนิคการวาดภาพของช่างในสมัยก่อนค่ะ
2: นอกจากนี้รายงานการค้นคว้าโบราณคดีในบริเวณพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชยังชี้ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนโบราณบริเวณนี้ผ่านการค้นพบโบราณวัตถุและโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่งยืนยันบทบาทของพระบรมธาตุในฐานะศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อชุมชนโดยรอบในช่วงยุคโบราณอย่างชัดเจนด้วยหลักธรรมทั้ง3ชิ้นนี้เราจะเห็นได้ว่าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชยังไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สักการะที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่ช่วยรักษาและส่งต่อความเชื่อประเพณีของชุมชนชาวใต้สืบต่อมาอย่างยาวนานครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านสู่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีหนึ่งในแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2535
0: ที่นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ให้เห็นว่าแผ่นดินไทยในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าในด้านวัฒนธรรมการผลิตเครื่องมือโลหะและการตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 5,000 ปีโดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่ายุคโลหะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีการหล่อสำริดที่ล้ำสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3: จุดเด่นที่ทุกคนรู้จักกันดีคือเครื่องปั้นดินเผาลายขูดขีดขาวแดงที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์งดงามและยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักโบราณนักคดีทั่วโลกจนถึงปัจจุบันประเด็นที่ศึกษาคือเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสำคัญอย่างไร เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงถือเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งพบหลักฐานจากรายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงโดยกรมศิลปากรที่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญทางศิล

0: ศิลปะและเทคโนโลยีของคนในสมัยนั้นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายเฉพาะตัวสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันลึกซึ้งของชุมชนโบราณแห่งนี้
1: นอกจากนี้บทความจากศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรยังชี้ให้เห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงไม่ได้เพียงสิ่งของในใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมและเป็นลักษณะลักษณ์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งช่วยให้นักวิจัยเข้าใจโครงสร้างสังคมความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ
2: ้
1: น
2: ในปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงได้รับการอนุรักษ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อเผยแพร่ความรู้และความสำคัญของวัฒนธรรมโบราณนี้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยด้วยเหตุนี้เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของไทยรวมทั้งเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนโบราณในภูมิภาคนี้ครับ
3: คำถามนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ภาคใดคะ
4: กลุ่ม2ค่ะ
5: ภาคใต้ค่ะ
3: ถูกต้องค่ะ
5: คำถามที่2นะคะบ้านเชียงอยู่จังหวัดใดกลุ่ม6ค่ะ
6: อุดรธานีค่ะ
5: ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มหนึ่งขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
7: นะครับเมื่อกี้ก็เป็นการนำเสนอของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นี้พาไปเที่ยวที่ไหนบ้างบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็พระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นไงบ้างสนุกสนานนะครับนะครับโดยเฉพาะบ้านเชียงเนี่ยเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในยุคไหนลูกยุคโลหะก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหน่อยครับนั่งที่ได้ลูกนะครับเราก็ได้ทุกฟังเพื่อนนำเสนอวันนี้ทั้งหมดกี่แหล่งลูก6แหล่งนะครับเป็นแหล่งโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโขทัยทั้งหมด6แหล่งนะครับที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณยะรังที่จังหวัดปัตตานีนะครับมีความสำคัญนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยสุลต่านปัตตานีใช่ไหมครับตั้งแต่ก่อนสมัยสุลต่านปัตตานีเนาะแล้วก็มีที่ไหนอีกเจดีย์วัดป่าสักนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงศิลปกรรมแบบเชียงแสนด้วยนะครับและมีการผสมผสานศิลปกรรมหลายที่เข้าด้วยกันไว้ในเจดีย์วัดป่าสักนะครับต่อมาองค์พระปฐมเจดีย์นะครับความสำคัญนี้นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ย้อนไปถึงสมัยไหนเลยองค์พระปฐมเจดีย์สมัยทวารวดีเลยนะครับแล้วก็มีที่ไหนอีกลูกวัดพระธาตุหริพุนชัยอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญเลยของจังหวัดลำพูนต่อมา2แหล่งสุดท้ายของกลุ่ม1คือวัดอะไร ฟังเพื่อนพูดอีกรอบวัดอะไรนะลูกวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับหรือเราจะได้ยินเขาเรียกสั้นๆว่าพระธาตุวัดพระธาตุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราจะได้ยินเขาเรียกสั้นๆก็คือวัดพระธาตุที่นครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงบ้านเชียงมีสัญลักษณ์ที่สำคัญเลยคืออะไรเครื่องปั้นดินเผาทีนี้นะครับขอตัวแทนหน่อยว่าฟังเพื่อนวันนี้ไป6ครั้งที่แล้ว6นักเรียนประทับใจที่ไหนยกมา1แหล่งพร้อมบอกเหตุผลที่ประทับใจ
8: ประทับใจพระปฐมเจดีย์ครับ
7: ประทับใจองค์พระปฐมเจดีย์เพราะอะไรอ่ะลูก
8: เพราะว่ามีความสวยงามครับแล้วก็ได้รับการบูรณะหลายครั้งครับ
7: มีความสวยงามได้รับการบูรณะหลายครั้งนะครับมีอีกสักคนไหมขอสักหนึ่งคน
9: เมืองสีเทพค่ะ
7: เพราะอะไรลูก
9: เพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกค่ะ
7: เป็นเมืองมรดกโลกรู้สึกทำไมครับ
9: รู้สึกประทับใจค่ะ
7: และทำไมลูก
10: ภูมิใจ
7: ภูมิใจนะครับคนต่อไปเลยครับใครครับตัวแทนกลุ่มหนึ่ง
11: ชอบผาแต้มค่ะเพราะว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่และยังเป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ค่ะ
7: อ๋อเก่งมากครับต่อมาครับ
12: ชอบวัดป่าสักค่ะเพราะว่าวัดเป็นพื้นที่ที่สวยงามค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาค่ะ
7: นะครับนั่งลงได้ครับเก่งมากเลยต่อมาครับ
13: ชอบแหล่งโบราณบ้านเชียงค่ะเพราะว่าเป็นมรดกของโลกและมีเครื่องปั้นดินเผาที่น่าสนใจหลายเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
7: คืออยากไปศึกษาใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับคนต่อไปเลยครับ
14: ชอบวัดพระองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่านับถือและเป็นสถานที่ที่สำคัญของประวัติศาสตร์ค่ะ
7: นะครับองค์พระปฐมเจดีย์ที่อยู่ที่ไหนลูก
14: จังหวัดนครปฐมค่ะ
7: นะครับนั่งลงได้ครับ
15: พระบรมธาตุชยาครับเพราะผมชื่นชอบศิลปกรรมของที่นั่นครับและมีความสนใจในศิลปกรรมของภาคใต้ครับ
7: เก่งมากนะครับหลังจากที่ได้ฟังนะครับเพื่อนพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผาแต้มองค์พระปฐมเจดีย์บ้านเชียงเจดีย์วัดป่าสักนะครับรวมทั้งพระบรมธาตุชยานะครับเป็นไงครับแต่ละที่นอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้นะครับหรืออย่างเช่นบ้านเชียงเนี่ยนะครับบ้านเชียงที่เพื่อนตอบมาเนี่ยก็จะเป็นที่นะครับผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเพื่อนบอกว่าที่สำคัญยังเป็นมรดกโลกด้วยนะครับหรือจะเป็นผาแต้มผาแต้มนะครับนอกจากจะมีเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพเขียนสีแล้วนะครับเพื่อนยังบอกว่ามีจุดอะไรนะครับลูกจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สำคัญอีกนะครับนอกจากนี้นะครับครูประทับใจมากเลยนะครับที่นักเรียนบอกว่าจะไปพระบรมธาตุชัยยาเนื่องจากทำไมครับมีความสนใจในศิลปกรรมที่ภาคใต้รวมทั้งมีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาคใต้นะครับแล้วก็อย่างเช่นเจดีย์วัดป่าสักเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วนักเรียนพูดมาได้น่าประทับใจมาก จดีย์วัดป่าสักที่จังหวัดเชียงรายนอกจากจะมีความสำคัญต่อด้านประวัติศาสตร์แล้วยังมีความสำคัญต่อด้านศาสนาด้วยนะครับยังเป็นศาสนสถานที่สำคัญนะครับบ่งบอกถึงพระพุทธศาสนาในภาคเหนือด้วยเช่นกันนะครับหรืออย่างเช่นองค์พระปฐมเจดีย์ที่เพื่อนบอกองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยนะครับมีความสำคัญที่เพื่อนบอกมาว่าใช่ไหมครับนอกจากจะมีความสวยงามนะครับแต่ครูถามหน่อยว่าองค์ที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยในอดีตแรกสร้างเป็นอย่างนั้นไหมไม่องค์พระปฐมเจดีย์อย่างที่เพื่อนได้เคยนำเสนอไปองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยจะมีพัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับองค์ที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยเป็นองค์ที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์คือสร้างครอบองค์เดิมไว้นะครับแล้วก็แสดงถึงอะไรครับองค์พระปฐมเจดีย์การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยแล้วจำได้ไหมตอนเรียนพระพุทธศาสนาจำได้ไหมครับนะครับนี่ก็เป็นทำไมครับความประทับใจของนักเรียนที่มีต่อโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนั่นเองนะครับเอาละนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับตัวอย่างนะครับที่เพื่อนบอกถึงพอได้ฟังแล้วก็เกิดความภูมิใจความประทับใจว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเป็นมาที่ยาวนานไหมลูกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยโดยจะแสดงให้เห็นผ่านเช่นเรื่องราวผาแต้มแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะครับแล้วก็มายุคนะครับยุคสมัยทวารวดีนะมีสถานที่โบราณสถานสำคัญหลายที่ที่สร้างตั้งแต่สมัยทวารวดีและมีพัฒนาการต่อมานะครับเอาล่ะครับนักเรียนสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้รับความรู้ความสนุกสนานนะครับได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานนะครับที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเนี่ยนะครับเราได้ความรู้ไปเต็มที่แล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับจากเราได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปทั้งหมดกี่แหล่ง
10: 12
7: แรงนะครับวันนี้ใครได้ดาวไปบ้างเนี่ยตอบคำถามยกมือนะครับอย่าลืมรับดาวจากครูนะครับเราจะสะสมดาวไปเรื่อยๆนะครับ1ดาวมีค่า2คะแนนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปคือใบงานที่9เรื่องเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับก็อย่าลืมนะครับเราฟังเพื่อนไปแล้วเราก็มีการจดบันทึกไว้นะครับครั้งต่อไปนำใบงานที่จดบันทึกไว้มาด้วยนะครับเราอาจจะนำมาใช้ในการเขียนสะท้อนคิดร่วมกันด้วยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงต่อไปครับ
16: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหม2คำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โท
0: รทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่า

0: 다 익었나?
1: 아, 감리 안 와, 저 잉.
0: 차이래요. 감리 안 와, 저 잉.
1: 수원 감리 안 와, 저 차이.
0: 차이래요. 감리 안 와, 저 차이. 두 콘 갱마. 와우, วันนี้ไมโทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรก รู้สึกยังไงบ้าง?
1: ไมโทดีใจมากๆเลยล่ะ ตื่นตาตื่นใจสุดๆ
0: ว้าว, เยี่ยมไปเลย งั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกัน เพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่า 2 คำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะ ใช่แล้ว คำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้ดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุก สวนสัตว์ เดิน วิ่ง
0: ลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจโอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าว! น่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง 13 ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไร สำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนและคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนไร้วิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูได้มีการให้ความรู้โดยให้คำสำคัญอยู่2คำก็คือเรื่องของอะไรครับ
1: สารคด
0: ีมีคำว่าสารคดีกับ
1: บ
0: ันเทิงคดีซึ่งโดยทั้ง2คำนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งสารคดีและบันเทิงคดีต่างก็เป็นเรื่องของงานเขียนเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับเพียงแค่ว่าสารคดีเป็นอย่างไรนะ
1: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้ว
0: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องจริงมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเท็จจริงถูกต้องไหมครับส่วนบันเทิงคดีเป็นอย่างไร
1: เป็น
0: เรื่องที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องสมมุติขึ้นสามารถใส่จินตนาการของผู้เขียนลงไปได้อ่ะถามนักเรียนต้นทางปลายทางในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นคนชอบสื่ออยู่จำนวนไม่น้อยนักเรียนชอบสารคดีหรือว่าบันเทิงคดีมากกว่า
2: บันเทิง
0: นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบบันเทิงคดีมากกว่าคุณครูเองก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเองเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องของบันเทิงคดีเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยภาพรวมในการศึกษาของเราเนี่ยเราจะอ่านบันเทิงคดีอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรามีความจำเป็นจะต้องอ่านสารคดีเพื่อทำให้เกิดความรู้แล้วก็เป็นการได้รับความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสารคดีนั้นมันเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าเราอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อความเบาสมองเราสามารถอ่านบันเทิงคดีได้ฉะนั้นในสารคดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับแล้วก็บันเทิงคดีเนี่ยก็จะมีการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆเช่นแก่นเรื่องจำได้ไหมครับการวางโครงเรื่องฉากตัวละครแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของบันเทิงคดีนั่นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับต้องเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถตอบคุณครูได้ว่าสารคดีคืออะไรแล้วก็บันเทิงคดีคืออะไรก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นเกิดไอเดียหรือว่าเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานในภายภาคหน้าได้อะกระซิบบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนแต่ว่าพูดขนาดนี้ก็อาจจะไม่ได้กระซิบใช่ไหมครับว่าปลายทางของการจัดกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้นี้พวกเราทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะต้องสามารถทำชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องของการรวบรวมนะครับงานเขียนตามที่เราชื่นชอบนั่นเองฉะนั้นอย่างที่คุณครูเคยถามพวกเราไปในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเรานั้นมีความชื่นชอบงานเขียนชนิดใดบ้างแล้วก็คุณครูได้มีการลงไปสอบถามจากชั่วโมงที่ผ่านมาถึงตัวแทนกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มด้านหน้าของคุณครูก็ได้นำเสนอว่าเป็นเรื่องของนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆเราเนี่ยได้มีการสะท้อนคิดว่าเรื่องของลูกหมู3ตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของการให้คุณค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นเรื่องของการอบรมสั่งสอนโดยฉะนั้นเมื่อใดที่เราอ่านงานเขียนไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าบันเทิงคดีแล้วเราเกิดความเข้าใจนั่นเป็นบันไดขั้นแรกที่เราสามารถประสบความสำเร็จจากการอ่านบันเทิงคดีแล้วก็สารคดีได้ฉะนั้นตอนนี้คุณครูเชื่อแล้วว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถแยกทั้งสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีได้แล้วถูกต้องไหมครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่1นั่นเองนะครับงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่1นี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวให้พวกเราทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันครับข้อที่1ครับ
3: ระบุตัวอย่างงานเขียนในความทรงจำแล้วเขียนร่างผลงานได
0: ้ข้อที่2ครับ
3: เขียนร่างผลงานในความทรงจำพร้อมยกเหตุผลประกอบได
0: ้และข้อที่3ครับแสดงว่า กิจกรรมหลักๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะต้องสามารถระบุตัวอย่างงานเขียนในความทรงจำนักเรียนครับคำว่าความทรงจำแสดงว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องสามารถระบุตัวอย่างงานเขียนในความทรงจำและเป็นงานเขียนที่เราชื่นชอบจากนั้นนำเอาสิ่งที่เราได้ระบุเนี่ยมาเขียนร่างผลงานได้ฉะนั้นเมื่อเราเสร็จกิจกรรมแล้วเราก็จะต้องสามารถสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราชวนคิดทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนมีงานเขียนที่เคยอ่านมาแล้วเกิดความประทับใจหรือไม่แล้วเพราะเหตุใดจึงประทับใจจงอธิบายกิจกรรมและคำถามคล้ายกับชั่วโมงที่ผ่านมาแต่วันนี้ถามในประเด็นเรื่องของงานเขียนที่เคยอ่านมาแล้วเกิดความประทับใจฉะนั้นเป็นการอ่านอะไรครับงานเขียนจากความทรงจำไหมใช่ไม่ใช่ใช่ฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้คุณครูให้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากหมดเวลาแล้วเรากลับมาตอบคำถามในกิจกรรมชวนคิดกันครับเชิญครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดในเรื่องของนักเรียนมีงานเขียนที่เคยอ่านมาแล้วเกิดความประทับใจหรือไม่แล้วเพราะเหตุใดจึงประทับใจจงอธิบายเดี๋ยวมีตัวแทนกลุ่มไหนที่พร้อมที่จะตอบบ้างครับยกมือหน่อยครับมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่ม3กลุ่ม6แล้วก็มีแซรางด้วยได้เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบพร้อมกันเดี๋ยวขอให้ตัวแทนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่3เป็นคนตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังลองดูซิว่าเรื่องที่เพื่อนเขากำลังจะตอบเนี่ยมีการคิดที่ใกล้เคียงกันหรือไม่เชิญครับ
1: เรื่องยอดนักสืบโคนันค่ะเหตุผลที่ประทับใจนะคะเพราะว่าได้ความรู้ในเรื่องรอบด้านค่ะ
0: เป็นเรื่องยอดนักสืบโคนันนั่นเองนะครับก็ทำให้ทราบเกี่ยวกับความรู้รอบด้านนักเรียนครับใครเคยอ่านเรื่องโคนันบ้างหรือว่าเราเคยดูการ์ตูนโคนันใช่ไหมครับมือลงครับปลายทางก็น่าจะเคยดูนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนใช่ไหมครับก็จะเป็นการพัฒนาสมองของเราด้วยอีกหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มที่6นั่นเองนะครับเชิญตอบให้นักเรียนต้นทางปลายทางฟังได้เลยครับ
2: เรื่องเด็กเลี้ยงแกะค่ะเพราะว่าเด็กเลี้ยงเรื่องเด็กเลี้ยงแกะสอนให้รู้ถึงการไม่โกหกค่ะ
0: เป็นเรื่องนิทานเด็กเลี้ยงแกะซึ่งอันนี้ก็เป็นการสอนใจเราเรื่องของเราจะต้องเป็นคนที่ไม่โกหกเมื่อสักครู่นี้มีตรงกลางของห้องได้ยกมือขึ้นด้วยนักเรียนอยากมีประเด็นใดเพิ่มเติมบ้างไหมครับเชิญตอบให้นักเรียนต้นทางกับปลายทางได้ฟังได้เลยครับ
3: เรื่องเจ้าชายน้อยครับ
0: เป็นเรื่อง
3: เจ้าชายน้อยครับ
0: เจ้าชายน้อยทำไมถึงชอบเรื่องนี้ครับ
3: มีความสนุกสนานแล้วก็เสริมจินตนาการครับ
0: เป็นความสนุกสนานแล้วก็เสริมจินตนาการนั่นเองนะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มทั้งหมดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีอย่างยิ่งตอนนี้ต้นทางตอบแล้วปลายทางล่ะครับได้คำตอบใดๆที่เป็นคำตอบออกมาบ้างก็สามารถตอบให้กับเพื่อนได้ฟังรวมถึงคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อนี้เราตอบไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับถ้านักเรียนจะออกแบบงานเขียนขึ้นมาสักชิ้นนักเรียนอยากออกแบบผลงานให้ออกมาเป็นลักษณะอย่างไรและให้ประโยชน์อย่างไรจงอธิบายนักเรียนพวกเราทุกคนเลยครับทั้งต้นทางปลายทางคุณครูเจมอยากสอบถามพวกเราว่าถ้าเราอยากจะออกแบบงานเขียนขึ้นมาสักชิ้นเนี่ยนักเรียนจะออกแบบงานชิ้นนี้ยังไงครับเอาที่ชื่นชอบก่อนอย่างเรื่องโคนันอย่างเรื่องของอะไรครับแกะแล้วก็เรื่องที่นักเรียนตอบมาเนี่ยเราอยากจะออกแบบไหนดีเพื่อนบอกว่าเป็นแผนผังหรือว่าเป็นลักษณะชิ้นงานที่สามารถตั้งโต๊ะได้ใช่ไหมครับคนอื่นล่ะครับเป็นโปรแกรมนำเสนอใช่ไหมครับเป็นอะไรอีกครับเป็นหนังสือที่เรียบเรียงด้วยภาษาของเราถูกไหมครับสิ่งหนึ่งที่จะสำคัญมากเลยครับงานเขียนนอกจากจะสำคัญแล้วนักเรียนคิดว่ารูปภาพประกอบสำคัญไหมสำคัญเพราะว่าในวัยของเราในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยแม้ว่าเราจะโตแล้วแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของรูปภาพประกอบก็ยังมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับปลายทางล่ะครับถ้าปลายทางเนี่ยอยากจะออกแบบงานเขียนขึ้นมาสักชิ้นปลายทางจะมีแนวความคิดหรือไอเดียนี้อย่างไรลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางได้ทราบแล้วก็มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันดูนะครับและให้ประโยชน์ครับข้อมูลเหล่านี้เอาไปให้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเราจะทำยังไงให้งานของเราเนี่ยมันออกแบบมาแล้วมีประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วทำยังไงได้บ้างเอาไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้ไหมครับได้แต่ว่ากว่าจะเผยแพร่ได้มันต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าการคัดกรองเบื้องต้นจากกลุ่มของเราก่อนแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเป็นการนำเอาไปใช้ประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์ในเรื่องของการอ่านเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนกิจวัตรเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเกิดกับตัวเองเหมือนกันนะจะเกิดมากหรือเกิดน้อยก็จะขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนด้วยฉะนั้นก็ฝากแนวคิดดีๆตรงนี้เอาไว้นะครับวันนี้ครับนักเรียนดูนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนปุ๊บปั๊บไม่ใช่ว่าเราสร้างงานเขียนขึ้นมาเลยก็เหมือนกันในตอนที่เราทำนิทรรศการจำได้ไหมครับกว่าเราจะทำนิทรรศการได้เราต้องทำไมครับต้องมีการวางแผนต้องมีการค้นหาตามขั้นตอนก่อน การสร้างงานเขียนก็เช่นเดียวกันครับการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนมีอะไรบ้าง1ขั้นตอนวางแผนก่อนการเขียนเราทำอะไรก่อนเลยการเลือกเรื่องการเลือกเรื่องที่ดีควรเป็นเรื่องที่เราสนใจมีความรู้มีประสบการณ์อย่างที่เรามีความทราบขออภัยครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าการที่จะนำเสนอในเรื่องใดเนี่ยเรื่องนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่เรามีความรู้หรือเราสนใจก่อนถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกเรื่องที่ไม่ขออภัยไม่ถนัดนี่จะเป็นยังไงเราทำได้ไหมทำไม่ได้หรือทำได้ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดที่เยอะนั่นเองนะครับฉะนั้นการเลือกเรื่องก็เป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายของพวกเรานะนักเรียนต้นทางปลายทางคือเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมก็จะดีมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ก้าวทันต่อโลกยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของอะไรลูกการกำหนดจุดมุ่งหมายก็ดูว่าเราจะเขียนเพื่ออะไรเช่นเขียนเพื่อให้ความรู้เขียนเพื่อให้ความบันเทิงเขียนเพื่อเผยแพร่ผลงานแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นการบอกขอบเขตว่างานเขียนของเราต้องการที่จะให้คนที่อ่านเป็นในช่วงวัยใดเช่นถ้าเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยการเขียนคำศัพท์ยากๆนั่นเองคิดว่าจะเข้าใจไหมครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเด็กจะไม่เข้าใจควรจะสื่อด้วยภาพเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมลูกเป็นภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นวัยทำงานแล้วก็เน้นไปที่ข้อความแล้วก็ให้มีภาพประกอบด้วยก็จะดีมากนะครับฉะนั้นการพิจารณากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันเป็นการบอกว่างานเขียนเนี่ยเหมาะกับกลุ่มคนวัยใดการใช้ภาษาเป็นแบบไหนและสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อไปครับข้อที่2การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรการศึกษาข้อมูลก็รวบรวมจากอะไรบ้างได้แก่หนังสือ
4: เว็บไซต
0: ์เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยใช่ไหมครับก็จะทำให้เรานั้นได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นต่อมาคือเรื่องของอะไรครับ
4: การจดบ
0: ัน
4: ท
0: ึ
4: ก
0: การจดบันทึกทำไมจึงต้องจดบันทึกเพราะใช่การจดบันทึกนักเรียนจำข้อมูลในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้เรียนกันได้ไหมครับเรื่องของการไปลงข้อมูลภาคสนามการไปลงข้อมูลภาคสนามบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสถานการณ์ใดๆต่อหน้าในขณะที่เรากำลังลงพื้นที่เนี่ยหรือว่าลงภาคสนามเนี่ยประเด็นเหล่านี้แม้ว่าบางครั้งจะเป็นประเด็นเล็กๆแต่สามารถทำให้เรานั้นมีความเข้าใจบริบทบางอย่างกรณีถ้าเราไปลงภาคสนามได้ด้วยนะอย่างเช่นในท้องถิ่นอำเภอหัวหินนักเรียนครับทุกๆปีที่มีการเล่นการละเล่นหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์อะไรครับ
5: เล่น
0: น้ำเล่นน้ำใช่แต่ว่ามากกว่ากันนั้นคืออะไรมีการก่อพระเจดีย์ทรายแต่ถ้าเป็นของหัวหินเลยที่มีคบเพลิง
5: ผ
0: ีพุ่งใต้แบบนี้เป็นต้นอ่ะนักเรียนต้นทางรู้จักแต่ว่านักเรียนปลายทางล่ะครับอันนี้เป็นประเพณีท้องถิ่นในอำเภอหัวหินนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับมีประเพณีใดประเพณีท้องถิ่นบ้างก็สามารถตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยได้ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลได้กรณีถ้าเราไปเก็บข้อมูลภาคสนามในเรื่องของผีพุ่งใต้ถ้าเราได้ฟังผู้เชี่ยวชาญเขาให้ข้อมูลเนี่ยด้วยปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีทันสมัยเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกวิดีโอบางครั้งการจดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นการกำหนดทิศทางในการทำงานเขียนให้ออกมาได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นด้วยนะประมาณนี้ต่อไปครับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาดูซิว่าข้อมูลนี้สามารถไปอยู่ในสัดส่วนใดได้บ้างถ้าเป็นตอนการทำนิทรรศการยังจำหน่วยแรกได้ใช่ไหมครับก็เป็นการกำหนดหัวเรื่องเป็นการจัดหมวดหมู่เรื่องว่าเรื่องนี้มันควรอยู่ตรงนี้เรื่องนี้มันควรอยู่ตรงนี้เป็นต้นนั่นเองนะต่อไปข้อที่3คือเรื่องอะไรครับการทำอะไรกำหนดโครงสร้างในเรื่องของการวางโครงเรื่องต้องมีการกำหนดโครงสร้างก่อนว่าจะแบ่งเนื้อหาอย่างไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนสำคัญอยู่ตรงนี้เลยครับเขียนโครงร่างเขียนหัวข้อหลักหัวข้อรองและประเด็นย่อยของแต่ละส่วนถ้าเป็น หน่วยที่ผ่านมาก็จะคล้ายๆในเรื่องของการเขียนใจความสำคัญเราต้องมีใจความสำคัญก่อนแล้วก็มีใจความรองเนี่ยไปขยายใจความหลักให้ชัดเจนมากขึ้นการเขียนโครงร่างก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีหัวข้อหลักมีหัวข้อรองแล้วเราก็จะต้องเขียนประเด็นเนี้ยให้ไปสอดรับกับประเด็นหลักเพื่อทำให้ประเด็นหลักเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปข้อ4คือการทำอะไรครับเขียนร่างเขียนตามโครงร่างแปลว่าเราดำเนินการเขียนตามร่างที่วางไว้เพื่อจะทำให้ทราบทิศทางว่าเรามีการทำสัดส่วนเนื้อหาใดได้บ้างเช่นส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปเป็นต้นนะครับทีนี้พอเราเขียนร่างเสร็จแล้วก็ไปถึงขั้นที่5คือการปรับแก้ไขงานเขียน

0: ถามนักเรียนต้นทางปลายทางครับทำไมต้องมีการปรับแก้งานเขียนเพราะทำไมครับไม่แก้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะว่า
1: ทำ
0: ใช่เป็นการมาทบทวนงานก่อนว่างานที่เราเขียนไปนั้นตรงตามเจตนารมณ์ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ถูกไหมครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์อักษรด้วยว่าเราเขียนถูกต้องมีคำถูกคำผิดเว้นวรรคถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมครับฉะนั้นประมาณนี้การปรับแก้งานเขียนก็จะเป็นการทบทวนงานของเราอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำเสนอจริงนะครับต่อไปครับการตรวจทานครั้งสุดท้ายก่อนเผยแพร่ผลงานก็เป็นการสำรวจความเรียบร้อยของงานเขียนของเราในครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเราจะเคยได้สัมผัสว่าทำไมบางคนมีการส่งงานหลายครั้งอันนี้เป็นการเช็คความเรียบร้อยหรือว่าการตรวจความเรียบร้อยนั่นเองนะครับขั้นที่7คืออะไรลูก
1: เผยแพร่ง
0: าน
1: เข
0: ีย
1: น
0: เผยแพร่ได้ที่ไหนบ้างเช่น
2: หน
0: ัง
2: ส
0: ือ
2: พ
0: ิ
2: มพ
0: ์นิตยสารแล้วก็เว็บไซต์นั่นเองอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเผยแพร่งานเขียนของเรานั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ปรากฏด้านบนของจอนะครับซึ่งถือว่าข้อมูลที่ท่านได้เขียนไว้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่งนะครับผมจึงเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อริเริ่มก่อร่างงานเขียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ทราบเนื้อหาในชั่วโมงนี้กันพอสมควรแล้วก็มาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนปฏิบัติการเขียนโดยให้รำลึกนึกถึงงานเขียนที่นักเรียนทับใจโดยให้เขียนเป็นร่างอย่างคร่าวๆนักเรียนดูตรงนี้ที่ดีนะฮะเขียนเป็นร่างอย่างคร่าวๆอีกครั้งนะครับเขียนเป็นร่างอย่างคร่าวๆแสดงว่าวันนี้ครูต้องการงานที่ละเอียดไหมไม่ใช่แต่ว่าคำว่าไม่ละเอียดแปลว่าเราไม่ตั้งใจทำไม่ใช่นะเราต้องมีการมองก่อนแล้วก็เขียนออกมาคร่าวๆว่าเราอยากจะทำงานเขียนชนิดใดนะครับให้ทำลงในสมุดก่อนเพื่อให้คุณครูได้ทราบและนำคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากนั้นนำสิ่งที่คิดเนี่ยเอาไปเขียนลงในใบงาน 4.1 และ 4.2 ตามลำดับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางนะครับไม่มีสมุดเราก็สามารถปรับกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมตามการร่างได้นะครับเอาละครับนี่คือหน้าตาของใบความรู้ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นการเลือกเรื่องแล้วก็เป็นหน้าตาใบงานนั่นเองนะครับใบงานที่ 4.1 หน้าตาแบบนี้นะนักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีนะครับและใบงาน 4.2 เป็นเรื่องนี้ครับให้นักเรียนนำร่างงานเขียนบันทึกลงในใบงานฉะนั้นตอนนี้ให้ประดมความคิดในกลุ่มก่อนแล้วลองปรึกษากันดูซิว่าเราจะสามารถทำในส่วนใดได้ตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
3: พร้อม
0: พร้อมที่จะทำงานเขียนอย่างคร่าวๆหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วให้ลงมือทำได้แล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณครูเจมส์แนะนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยทำกิจกรรมลงมือทำจดจำได้ใช่ไหมครับก็ได้มีการแจกใบความรู้แล้วก็ใบงานให้จำนวน2ใบใบแรกเนี่ยเป็นคำถามที่อยู่บนจอแบบนี้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นแบบฉบับร่างแต่ด้วยระยะเวลาที่เรามีจำกัดในชั่วโมงนี้เนี่ยคุณครูจึงแจ้งว่าให้พวกเรานั้นทำแบบชนิดคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีตัวแทนกลุ่มสักกลุ่มไหมครับที่จะเป็นคนนำเสนอกลุ่มไหนดีเป็นกลุ่มด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มด้วยครับเชิญครับเชิญเชิญเดี๋ยวให้นำเสนอเลยนะครับว่าผลงานที่เรามีความตั้งใจที่จะทำในการร่างเนี่ยมีอะไรบ้างโดยใช้ใบงานใบฝั่งซ้ายมือก็คือเป็น 4.1 ก่อนนะครับเพราะว่า 4.2 เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนการวางแผนก่อนจึงจะเริ่มได้นะครับข้อที่1ครับงานเขียนที่นักเรียนได้คัดเลือกมาหรือว่าเลือกเนี่ยเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
1: เป็นสารคดีวันสงกรานต์ค่ะจากสารานุกรมไทยค่ะ
0: ว้าวกลุ่มนี้ไม่ได้เอาบันเทิงคดีแต่กลุ่มนี้เลือกเป็นอะไรครับ
2: สาร

0: สารคดี
1: เป็นสารคดีจริงๆเรื่องของสงกรานต์อ่ะเราสามารถเขียนได้ทั้งเป็นแบบสารคดีแล้วก็เป็นแบบบันเทิงคดีถ้าเอาสงกรานต์ไปเขียนแบบสารคดีก็มุ่งเน้นไปที่ความจริงไปเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเขียนเป็นบันเทิงคดีก็อาจจะบอกว่าเอ๊ในแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆในวันสงกรานต์มีอะไรได้บ้างถูกไหมประมาณนี้อ่ะข้อที่2ครับทำไมนักเรียนจึงคัดเลือกงานเขียนชนิดนี้แล้วงานเขียนชนิดนี้เนี่ยมีจุดเด่นหรือความน่าสนใจอย่างไรลูก
2: เป็นประเพณีที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะแล้วหนูก็เคยเข้าร่วมประเพณีนี้ค่ะมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: แสดงว่าตัวแทนของนักเรียนที่คุณครูเลือกมาเนี่ยมองว่าเป็นประเพณีที่อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วแต่คุณครูขออนุญาตกระซิบนักเรียน2คนนี้นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราลองหาประวัติสงกรานต์อย่างละเอียดจะรู้ว่าเป็น อิทธิพลร่วมถ้าคุณเจมใช้คำว่าอิทธิพลร่วมแสดงว่าใช่ประเทศไทยประเทศเดียวไหมใช่ไหมครับ
3: ใช
1: ่ไม่ใช่แล้วอ่ะลองไปหาเพิ่มเติมมานะว่าเป็นร่วมเนี่ยร่วมแบบไหนนะครับอันนี้ใบเอาไว้ให้ก่อนต่อมาครับคนนี้ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาให้คุณค่าหรือประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างครับเชิญครับ
4: คือทำให้เรารู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ที่เราควรจะไปร่วมกิจกรรมครับแล้วก็ให้รู้ว่ากิจกรรมอะไรที่เราควรทำในวันสงกรานต์ครับ
1: เป็นการแจ้งให้เห็นว่าเราควรทำสิ่งใดหรือว่ามีกิจกรรมสร้างสรรค์ใดๆเนี่ยที่เราสามารถเข้าไปร่วมในวันสงกรานต์ได้บ้างสงกรานต์ทุกคนชอบไหมครับนอกจากจะได้เป็นวันหยุดพักผ่อนแล้วเราก็ได้เล่นสาดน้ำกันอย่างชื่นใจแล้วก็มีการไปขอพรกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยถูกต้องไหมครับและข้อสุดท้ายครับในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ที่คัดเลือกผลงานเล่มนี้ขึ้นมานักเรียนคิดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับจงอภิปรายครับ
4: จากที่ได้คัดเลือกงานมานะครับเอาไปต่อยอดก็คือถ้าได้เป็นผู้จัดเกี่ยวกับงานสงกรานต์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำงานสงกรานต์นะครับก็จะจัดทำให้อย่างเต็มที่ครับเพื่อจะให้ได้มีคนมาท่องเที่ยวแล้วก็มีความประทับใจในการท่องเที่ยวครับ
1: โอ้โหนี่นักเรียนมองไปถึงในฐานะที่เป็นผู้จัดหรือว่าเป็นภาษาในผู้จัดก็คือเป็นออร์แกไนซ์ว่าถ้าจัดจะจัดได้อย่างดีแล้วก็เป็นจัดเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นจุดดึงดูดมากขึ้นปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับโอ้โหตอบได้ดีอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางมีปลายทางโรงเรียนใดบ้างที่ได้มีการนำเอาเรื่องสงกรานต์แบบเพื่อนต้นทางจริงๆเรื่องนี้สามารถนำเอามาเขียนเป็นร่างงานเขียนได้อย่างน่าสนใจถูกไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะครับฉะนั้นในวันนี้ก็ขอนำเสนอในใบงานนี้ก่อนเพราะว่าใบงานนี้จะต้องผ่านกระบวนการการกลั่นกรองจึงจะสามารถเขียนร่างได้แต่ว่างานเขียนร่างนั้นก็เอาฉบับที่เป็นร่างคร่าวๆทำไว้ก่อนแล้วในชั่วโมงหน้าเราค่อยกลับมาดูความคืบหน้าของใบงานนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับเพื่อนได้มาพูดว่าเพื่อนจะทำสารคดีเรื่องอะไรครับเป็นวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็คุณครูได้พูดไปแล้วว่าเป็นประเพณีที่เป็นอิทธิพลร่วมหรือเป็นอารยธรรมร่วมกันจากหลายๆประเทศซึ่งกระบวนการเล่นหรือว่าวิธีการเล่นนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับช่วงวันสงกรานต์เนี่ยทราบไหมครับว่ามันเป็นอะไรครับเดิมเป็นอะไรครับวันอะไรเก่งมากเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทยเพราะว่าสมัยก่อนนั้นการที่เราเรียกว่าสงกรานต์เนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากกลุ่มดาวหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดาวหนึ่งเห็นไหมครับว่าเรื่องของดาราศาสตร์ในสมัยก่อนคนเขามองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประเพณีนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวเช่นเดียวกันนะครับตัวแทนกลุ่มที่ทำก็ลองไปหาข้อมูลด้วยว่าสงกรานต์นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรรวมถึงสิ่งที่คุณครูมองว่าทุกจังหวัดจะต้องมีคือการประกวดอะไรนะเกือบใช่เกือบใช่เราอย่าเพิ่งหลงนะฮะเอาไว้ปลายปีเป็นนางอะไรครับเป็นนางสงกรานต์นะครับนางสงกรานต์นั้นก็ถือว่าเป็นการประกวดเพื่อให้เห็นลักษณะความงดงามของหญิงไทยในเครื่องทรงแบบไทยโบราณในยุคต่างๆใช่ไหมครับซึ่งในแต่ละปีนั้นก็จะมีการทำนายว่าพอถึงปีศักรา

0: ตลาดนี้นางสงกรานต์ชื่ออะไรมีพาหนะที่ท่านทรงมาเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็พร้อมกับคำทำนายว่าในปีนั้นข้าวดินจะเป็นอย่างไรฝนจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นคำทำนายทายทักที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาของเมืองด้วยก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนายทายทักก็ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสงกรานต์ก็เป็นประเพณีนี้ที่น่าสนใจแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยนั้นมาช้านานแล้วนะเอายอดเยี่ยมมากๆนะครับจากที่เราทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเรามาร่วมสรุปกันดีกว่าครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่านักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิเราได้ใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลทำให้เรานั้นเกิดแนวความคิดในการที่จะมาเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปใช่ไหมครับเราได้ฝึกกระบวนการคิดไหม
1: ฝ
0: ึ
1: ก
0: เพราะว่ามีการรำลึกนึกถึงงานเขียนที่เคยเป็นที่ประทับใจของเราในอดีตหรือว่าความทรงจำของเราถูกต้องไหมครับฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความทรงจำต่อเรื่องที่แตกต่างกันไปเช่นบางเป็นเรื่องของโคนันบางกลุ่มตอบเป็นเรื่องของนิยายดังที่นักเรียนทันในช่วงชีวิตของเรียนเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์บางกลุ่มก็บอกว่าเอาเรื่องนิทานแบบนี้บางกลุ่มก็ทำสารคดีเป็นต้นก็ถือว่าเป็นความชอบของแต่ละคนนะครับก็แต่ละคนก็จะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันไปแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าเราสามารถเขียนงานเขียนออกมาได้ก็ถือว่าการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามคาดหวังนั่นเองนะครับนักเรียนครับกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันด้วยไหมเราได้แลกเปลี่ยนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราได้มีการฝึกทักษะหลายประการเลยนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเอาคำนี้มาให้ครับคำว่าอะไรหนอจะต้องมีคำใดคำหนึ่งที่ถูกต้องแต่ว่ายังไม่อ่านนะนักเรียนถ้าคิดว่าคำฝั่งสีเขียวถูกต้องทั้งต้นทางปลายทางยกมือมีนะครับมีปลายทางมีไหมครับใครคิดว่าเป็นคำนี้เอามือลงได้ใครคิดว่าเป็นฝั่งสีม่วงยกมือมีนะครับฉะนั้นเอามือลงได้ครับวันนี้ต้นทางปลายทางสัดส่วนในการยกเกือบพอๆกันแต่ว่าเอ็นไปในทางฝั่งสีม่วงมากกว่าปลายทางแล้วครับคิดว่าคำไหนที่ถูกต้องและคำที่ถูกต้องก็คือมฤตยูนั่นเองครับมฤตยูตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานบอกว่าความหมายที่หนึ่งแปลว่าความตายแต่ความหมายที่คุณครูได้เอามาให้นั้นเป็นชื่อของดาวเคราะห์ดวงที่7ในระบบสุริยะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 2,870 ล้านกิโลเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางตามเลขที่ขึ้นนะครับซึ่งในภาษาของทางการจะเรียกดาวมฤตยูว่าดาวยูเรนัสฉะนั้นดาวดวงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะของเรานั่นเองนะก็มีสีสันสวยงามเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับก็เป็นดาวที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะและในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2คุณครูและนักเรียนปลายทางนะครับจะต้องเตรียมอะไรบ้างคือสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2นั่นเองนะครับส่วนใบงานกับใบความรู้ยังคงเป็นใบเดิมนะครับสำหรับในวันนี้นะครับการศึกษาในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขก็หมดเวลาลงแล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่ เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่ง

เก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอด

โอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ราวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวอย่าเพิ่ง judge ดิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ black

เมลชาวไทยก็รู้กันเยอะนี่ครับเพราะแบล็กเมลก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือหนึ่งครับ when you are drunkYou like to show your true colors. You like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า Add some color to your life. Add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่หนึ่งของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับred eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะฮะอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งก็จะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงมันจะมันก็จะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่าI don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่พริกนะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยและอาจจะมีผู้ชายเนี่ยนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red-handed ครับ
ของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจร นะครับก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏด้วยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue blue What do you mean blue? Blue like in Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือOnce in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันให้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายๆภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยนะตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเวลาจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวคือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่ navy นะครับเพราะ navy จะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า
white lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไว้ลายไว้ลายอย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับ white wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะครับจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบกรอบกรอบกรอบกรอบที่จะมาช่วยคุณเนี่ยนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีหรือจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับคือ black markettickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือแม่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวgray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับ dealer หรือ authorized dealerก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามาเนี่ยนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือ give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับ
ก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนนี่นะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือเฟนซ์นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเลยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวเขาจะบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่คล้ายๆกับคาขีนั่นแหละนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลตินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลตินัมแต่จริงๆแพลตินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลตินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไป golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายจริงๆครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี color blind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังนะครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอหรอกนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับ

ส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า9ขวบถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5?
0: Oh, 5 years old. อายุ5ขวบแล้วน้อง Lisa, น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower

0: ทีเชอร์ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบาย right
1: right
0: แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: cheek
0: right cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: left cheek,
0: left cheek.
1: อย่าเพิ่งปิดแมสนะคะ
0: ครับโอ้ยินสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose
1: nose
0: okay ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปรับแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามทีหลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจเรดพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยเราจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพที่แข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: ้อยแล้วค่ะทีเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
2: ภาษามอญครับ
4: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good evening
2: good evening
1: good night
2: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า Where are you from
2: Where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides
2: We are guides
1: ลงท้ายตัว S ครับ We are guides
2: We are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
2: I can take you
1: travel เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
2: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
5: กัน
1: น้องกันกับน้อง
5: แม็กครับ
1: แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
2: I'm from
1: Thailand
2: ButI have
1: Mon descent
2: Mon descent
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอนด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรนไบทำอะไรดีครับ
6: ทีเชอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียด
6: ายเดี๋ยวผมจะพาทีเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอนครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอนได้ไหม
6: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
6: ถึงแล้วครับทีเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
6: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอนทำจากอะไรครับ
6: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
6: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่าBamboo.
2: Bamboo.
1: แล้วที่ช่วยเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
6: ยันครับ
1: มีความเชื่อหรือเปล่าม
6: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: protect the house
1: ถูกต้องครับ
6: เข้าได้เลยคร
1: ับ โอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
6: ประมาณ2ห้อง
1: นอนกี่คนครับ
6: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
6: ค
1: ่
6: ะ
1: โอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
6: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
6: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
7: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
0: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชื่อลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเข้าไปดูได้ไหม
0: ได้
1: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
0: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
0: เคยค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวาน
1: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
2: sweet
1: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
6: เต็ม10ครับ
1: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
8: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
1: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
2: coconut milk
1: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
8: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: ได้เลยขายยังไงครับ
8: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
1: ถูกด้วยพรุ่งนี้ Teacher Greg จะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
3: ดีใจค
1: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอน Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
0: พรุ่งนี้ตอน8โมงเช้ามีขบวนมอนค่ะมีใส่บาตรตอน8โมงเช้าค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
1: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
7: ผมก็เดินในขบวนมอนครับ
1: เยี่ยมเลยครับ
7: ผมด้วยครับ
1: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
2: see you again tomorrow
1: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this wayเรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเทที่จะแกร่งหรือเปล่า
4: ใช
1: ่มาแล้วเฮ้ย
4: มึงระอาว
1: อะไรนะครับ
4: มึงระอาว
1: มึงไงระอาวที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
2: good morning
1: ถูกต้องครับ
0: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
1: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
8: ้
1: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
7: ขนมฮาลาวาค
1: ่
7: ะ
1: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
2: Sweet.
1: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเจอร์ก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
7: ต้อง2สีค
1: ่
7: ะ
1: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste?
2: Can I have a taste?
1: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
8: ได้เลยค่ะ
1: เขียวเป็นสีขาวละกันบัม
7: รสชาติเป็นไงครับ
1: โอ้โหอร่อยมากแล้วพาสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
7: เชียคอบ
1: เชียคอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
2: yummy
1: delicious
2: delicious
1: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
8: กล่องละ20บาท
1: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
7: ไม่มีตังค์ครับ
1: เอ้าน้องกัน
7: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: ไม่เหลือเลยค่ะ
1: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบ่ง20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
7: ค่ะ
1: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
8: ชิมได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ let's try
8: ชิมได
1: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try
2: ชิม
1: เลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
7: อร่อยคร
1: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
7: อร่อยครับ
1: โมนาเป็นยังไง
5: อร่อยค่ะยัมมี
1: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
2: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
7: ครับค
1: ่
7: ะ
1: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
1: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
2: give
1: alms ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
7: ใส่ขอให้ได้บุญคร
1: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับ
7: ค
1: ่ะงั้นใช้คำว่า make merit
2: make merit
1: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
2: temple
1: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
7: ลิง
1: อย่าสลับกันนะแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีท
7: แล้วก็มีข้าว
1: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
7: ไว
1: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
7: ็น้ำ
1: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
7: water
1: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
7: ได
1: ้แต่แต่งตัวแบบนี
7: ้ได้ก็แค่เดินด้านหลัง
1: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
7: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะ
3: ยครับ
1: หมู่บ้านหมอนห้วยน้ําใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอําเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
6: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทิเชอร
0: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
1: โดนัทมอญคืออะไรครับ
0: อยู่ทางนั้นค่ะทิเชอร์
1: โอเคเข้าไปดูดีกว่าไปโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
6: ทำจากแป้งครับ
1: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
2: flower
1: เอ๊ะทีเชอร์เกรย์ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับทีเชอร์ไม่เคยกินมาก่อน
6: อร่อยคร
1: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
6: รับรอง
1: งั้นขายยังไงครับ
0: ชิ้นละ10บาทค่ะ
1: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
0: ได้ค่ะ
1: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
0: น้ำตาล
6: น้ำตาล
1: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
2: sugar
1: มาแล้วมาแล้ว
0: นี่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: thank you
6: ต้องพูดเลย thank you
1: ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญหมอนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องนัก1 2 3ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
6: Delicious.
1: ลองมาสุดยอด Yummy. Delicious. Yummy. ว่ายังไงครับ Yummy. จะแกลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
6: เชียร์คอ

0: อดที่สุดในโลก
1: บรรยากาศดีดีครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สบายมาก
1: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
2: หนาว
1: เป็นหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเราเจอกับภาษาไทยภาษา
2: หมอ
1: ออังกฤษก็มีครับภาษาหมอนมีหลายภาษานั้นเราจะถกถวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
3: where are you from
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
3: I am a guide.
1: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you?
3: Would you
1: like
3: like
1: a guide?
3: A guide.
1: Would you like a guide?
3: Would you like a guide?
1: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอนด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
4: มันเงยละ
1: มันเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
4: เช
1: ีย คอเชียคอแล้วคำว่าขอบคุณ
4: ตังกุลาอา
1: วที่จะต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
5: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
6: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
7: ดีค่ะ
1: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone ตังกูระเอาแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
8: อาบแล้วครับ
1: เปล่าครับพี่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
5: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอา

สิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See you Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึก งานแมก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแม่ก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแม่คิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแม่อายุประมาณ25ร่างแม่พังมากพังในขณะที่ว่าแม่เนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแม่นอนไม่ได้แม่จะนอนตี3ทุกคืนแม่จะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแม่ก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แม่ทำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันเทรนตอนกลางคืนแม่จะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแม่จะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตแม่จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดับเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหา

หมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแมนเสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินช์อีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingแมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแมทก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแมทถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบหนึ่งที่แม่ทำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม้เป็นคนชอบเขียนมากแม้เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

ค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแม้เป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะ

คนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกําลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

ั้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่
0: ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอ
0: ม
1: และคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช่จ
1: ังหวะ
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงมายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วน

0: ดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่ะปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
1: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
0: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยๆอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำโลเวอร์ก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนส์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณเขาเคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะ

0: ได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแมทก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแมทเองเนี่ยตอนที่แมทเด็กๆนะคะแมทมีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแมทมองหาใครแมทก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แมทได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแมทก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์คนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้ไม่เงียบมันไม่ประโยชน์
4: สำหรับผู้ปกครองในการ

94ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เราค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของ

ายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าการข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงศ์เคนเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนจะว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ันนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัชเสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณแล้วก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย posh ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่

0: Porsche เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า Porsche มันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าเอ่ยอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพด
0: ใช่
1: โพดเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะ
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะรู้พี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจล่ะค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ๋อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก belief นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: แหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะ

0: พราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: Brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของแบรนด์นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AVC Food Fit for Fire กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาว

ียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ present perfect tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ present perfect tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have workedin this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swam in the pool for 2 hours
1: have swam ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished

my homework ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว I have cleaned my room ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ
0: ้อะไร
1: ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: Go go go.
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to มันก็คือสาขาสองของ What are you doing คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อใ
3: ช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบใช่ไหมว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่จะต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณ
3: อยู่ในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: Good news, ka.
2: Okay, excluding just now, you have been doing very good. So you have passed your probation. I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Oh, probation. แปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะ raise แข่งขัน promotion ส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์เหรออะไรอ่ะฉันเข้างานมาไม่นานฉันเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นายเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotionก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้บอส thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ็อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passedYour probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า alreadyแปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ just แปลว่าเพิ่งalready แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะ a และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yetไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet อ่าฮะแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ present perfect tense ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: โอเค soMiking you with this outfit might be a bit difficult, so I'm gonna put this on your
2: snorkel.
0: Right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. Still studying at Thammasat.
2: For the freshie.
0: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: คุณก็ชอบเต่า
2: Yes, because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษเนี่ยที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ใน wheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have a 2 legs. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore's a week.Left, I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the 2 legs.
0: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
2: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
2: Yes. Now I'm okay. Yeah. But I can walk. I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh. Okay. Yeah. มีขาเทียม
2: Yes.
0: Okay. So you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right, last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับแต่ที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone, okay?
2: Okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome
2: your limitations? Yes, I can do everything. Although it's underwater, I can do that.
0: Okay, best of luck. นะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
2: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ That is good. Okay, have fun.
2: Okay, thank you.

0: น้ำแบบสกูบาไดฟิ่งก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in

0: 2007
1: ปี2003เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือเริ่มเป็นเรียนเรื่องของสอนดำน้ำ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็2007เนี่ยก
0: ็
1: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
0: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
2: So you're now training physically disabled people to go scuba diving. How's that different from training able-bodied divers? คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
0: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different
1: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณคุณครูดึงมาก
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
4: ครูพี่แนทเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 years ฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5 ปีค
3: ่
4: ะ
3: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
4: ่
3: ะ
4: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2 คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2 ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9 โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9 o'clock 9 โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9 โมงตอนนี้10 โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค
3: ่
4: ะ
3: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ How long have you been a diving instructor? สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ระยะเวลานั่นเองค่ะ
4: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ How long has he played football?
3: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
4: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
3: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9 โมงแล้ว
4: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
3: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2 ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
5: We will start now

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now.
3: Attack.
4: A-T-T-A-C-K.
2: Crazy.
5: C-R-A-Z-Y.
2: Magic.
6: M-A-G-I-C.
2: Pilot.
7: P-I-L-O-T.
2: Shampoo.
7: S-H-O-O-M-P-O-O.
2: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
2: Deny.
7: D-E-N-Y.
2: Drought.
5: Pass.
2: Guess.
6: D-U-E-S-S.
2: Model.
7: Pass.
2: Regret.
7: Pass.
2: Achievement.
7: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
2: Comfortable.
5: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
2: Environment.
6: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
2: Legendary.
7: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
2: Monastery.
7: Ha.
2: Exclamation.
7: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
2: Hypnosis.
5: H-Y-P-N-O-S-I-S.
2: Magnificent.
7: Pass.
2: Parentheses.
7: Pass.
2: Simultaneous.
7: Pass.
2: Button.
7: B-U-T-T-O-N.
2: Fast.
5: F-A-S-T.
2: Pepper.
6: P-E-P-P-E-R.
2: Police.
7: P-O-L-I-C-E.
2: Tower.
7: T-O-W-E-R.
2: Disable.
7: D-I-S-A-B-L-E.
2: Fabric.
5: F-A-B-R-I-C.
2: Magazine.
6: M-A-D-A-Z-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-C-E.
2: Sapphire.
7: S-U-F-F-I-N-E.
2: Sapphire. Oh!
8: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
9: Wow!
8: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
2: Drought.
7: D-R-O-U-G-H-T.
2: Excellent. Do you know what it means? Drought.
7: Dry or have no water.
2: Wow, excellent.
8: That's good.
2: Very good.
8: Good job. We answered it in English.
2: In English, even better. The next word, magnificent.
5: M-A-G-N-I-F-E-E-N-T.
2: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
7: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
2: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
7: S-A-P-P-H-I-R-E.
2: Wow, well done.
8: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่2ของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
10: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
11: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
10: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve, accomplish, succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
11: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement a c h i e v e m e n t achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
10: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค Present Perfect กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect คือ Subject บวก Have Has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task.
11: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
10: I have achieved my goal.
11: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
10: I have succeed in my life.
11: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
4: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
9: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
12: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบคนไหนคร
9: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
3: อะไรเหรอครับพี่โอม
9: อ๋อของเล่น

0: ทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
1: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
2: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
3: ไปท้าดวลเทคโนโลยีกัน
4: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องใส่คำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
5: แบ
4: บข้างๆกอไก
6: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
4: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเน
7: า
4: ะ
7: สีแดงสวยป่ะ
4: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
7: ่
4: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปุ๊บ
7: yeah.
4: ใช่ครับโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อแล้วสมบูรณ์ละปู่เย้ yeah. แค่นี้ง่ายไหมปู
6: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
8: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
9: ใช่ค่ะครูพี่นุ่นแล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะ
8: ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า pizza delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
9: แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบนซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบนอยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
8: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
9: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
8: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
9: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
8: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
9: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
8: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
9: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
8: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ deliveryแปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่2นะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
9: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมม่าเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนและไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
8: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
9: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
8: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
10: English Level Up
8: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้

า 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine, let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check, hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine, let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: พี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ครับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ครับยังกระจายตัวอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านลับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่10ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตรา

และกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ภัยยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง

0: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
3: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกอยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
2: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม

0: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: พอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
4: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
0: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
4: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้น

0: หาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically, they also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่

0: อันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันหนึ่งที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี้ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันเนี้ยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวเซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้ง ที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันธุ์ที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

เราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูเนี้ยเขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญอาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้น

0: ับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกซ์เลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันลงตัวมากที่สุดนี่ครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการCook Culture

0: Thank you for calling Serene Hotel. How may we help you?
1: I'd like to book a room for the long weekend next month, please.
0: I'm afraid we're fully booked for that weekend. There's an art festival in town, and the venue is just right around the corner from our hotel.
1: Oh, I didn't know that. What about the weekend after that?
0: So check in on Friday the 23rd, right?
1: Right.
0: How long will you be staying?
1: Only 2 nights, Friday and Saturday.
0: It looks like we have a few vacancies left. Do you prefer a room with one king bed or 2 twin beds?
1: A king bed, please. I'd also like a room with sea view.
0: Certainly, I'll check what we have available. Yes, we have a room on the 5th floor with a great view.
1: Are all your rooms non-smoking?
0: Yes, all our rooms are non-smoking.
1: That's great. What's the room rate per night?
0: Yes, that's 2,500 baht per room per night. And this rate includes free breakfast for 2. So that will be 5,000 baht for 2 nights.
1: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now or can I pay later when I arrive?
0: Of course, you can pay when you arrive. But we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance and we will refund the money.
1: No problem.
0: May I have your name, please?
1: Yes, it's Dima Turner.
0: Thank you, Mr. Turner. So that will be 1 sea view room with 1 king-size bed for 2 nights from October the 23rd to the 25th.
1: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet right now.
0: Certainly.
1: Thanks, bye.
0: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วันนะคะหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียเนี่ยก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะต้องมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์และ
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งความดันต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันเนี้ยอาการเนี้ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมูกเลือดด้วยค่ะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่า

0: จจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคจะร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญในการที่เราไปหาสาเหตุของโรคเนื่องจากสาเหตุของโรคเนี่ยในคนที่เป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันเนี่ยกับเรื้อรังก็จะแตกต่างกัน
1: ค่ะค่ะแล้วสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
0: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
1: ่ะแล้วอย่างการอาการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
0: ค่ะก็การที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็จะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโรตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหม
0: อค่ะอาหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำมารับประทานอีกทีนึงนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: อาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะได้ค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้ถ้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเราเอาอาหารไปอุ่นซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษไหมคะ
0: ก็จะป้องกันได้บางส่วนนะคะเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่ถูกทำลายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำลายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญไปเจอพิษที่ทนความร้อนนะคะก็ไม่ถูกทำลายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู
1: ่อย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
0: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโรตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมันจะเกิดในฤดูหนาว
1: อ้าวทำไมล่ะคะ ปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสียเพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาวทำไม
0: คือเหมือนเชื้อมันชอบฤดู
1: หนาวหนาวเ
0: น
1: ี้ย
0: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีขึ้นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงทีเพราะเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
1: ค่ะ
0: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีนี้ถ้าแพทย์

0: คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้ถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแทน
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโปรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
0: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่มีอาการนะคะ
1: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
0: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสียไม่มีอุจจาระร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
1: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได
0: ้อ๋อก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้ค่ะวัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้ค่ะ
1: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียอาการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนั่นคืออหิวาตกโร
0: ค
1: โรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็
1: ค
0: ือ
1: เนื่องจากว่าตายหมดเลย
0: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองโดยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
1: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันล่ะคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคมากขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
1: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้ออหิวาตกโรคแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ค่ะก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยจะได้ถึง10ลิตรต่อวัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำเยอะ
1: ๆ
0: นะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก็คือถ้าเรากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อตายได้
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็จะไม่ติดโรคค่ะ
1: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได
0: ้ค่ะ
1: ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: และอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้นี่มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
0: ก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆ นะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส
1: ้
0: ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลนะคะเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมูกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกลล่าซาโมเนลล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบ้าที่เป็นโปรโตซัวค
1: ่
0: ะ
1: ปกติแล้วเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
0: ก็คือมาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะถ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะ อย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนส้อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึงก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได
1: ้ค่ะแล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ้าเป็นเชื้อชิเกลล่านะคะ

0: ชื้อตัวนี้ก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซาโมเนลล่านะคะการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบานะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดมีตัวนะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากบิดมีตัวก็คือเวลาไปตรวจอุจจาระแล้วเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัวเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบิดที่มีตัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือพอไปตรวจอุจจาระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบาเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือมีอาการบิดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่า มันก็เลยไม่เห็นตัวอะไระ เขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงนะคะก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค
0: ่ะทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบาเนี่ยเข้ากระแสเลือ ดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบาก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆกันเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได
1: ้
0: นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ
0: ค่ะพยาธิก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะ
1: ค่ะ
0: พยาธิที่พบได้บ่อยนะคะพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแส้ม้า
1: ค่ะ
0: นะคะ3ตัวเนี้ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้ท้องเสียแบบถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ข้อดีของพยาธิก็คือว่าเราสามารถตรวจอุจจาระด้วยวิธีที่ไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราตรวจอุจจาระแล้วเราเห็นไข่พยาธินะคะหรือว่าเห็นตัวอ่อนของพยาธินะคะเราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพาะกับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะคุณหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการบีบเร่งของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้ง
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะโดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับ กับท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงล่ะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจากส่วนมากร่างกายเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะแพทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เพลียนะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
1: ทั้งนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปยังไงบ้างนะคะ
0: ก็ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยไปเพิ่มเติมค่ะ
1: โรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในอาการนั้นด้วย
0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค
0: ือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแค่ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: แต่ว่าก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่งเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้เขาเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบ
1: นะคะ
0: หรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค
0: ่ะก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องเสียได้คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือมันเกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันก็อาจจะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆ ก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกัน ยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระ

0: ช่วงนี้บ้างนะคะ
1: ค่ะก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
0: ้
1: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะเพื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมื
0: อ
1: เพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้จะไปอุ่นแล้วก็ตาม
0: ค่ะแต่นอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
1: ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของไวรัสโนตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคพยาธิตกโรคได้บ้าง
0: ค
1: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มักจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไป
0: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ใช้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายๆโรคนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9

ออกอากาศเวลา 5:30 นาทีถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นาทีถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องแอมเย่มาเจอกันในวันท้ายสัปดาห์แล้วนะคะวันที่7เป็นยังไงกันบ้างคะโยคะเบิร์นอาทิตย์ที่3
2: ผ่านมา3อาทิตย์แล้วใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช
2: ่ก็รู้สึกว่าเหมือนมันแข็งแรงขึ้นอาจจะทำท่าได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าเราทำท่าได้แข็งแรงขึ้นนิ่งขึ้นค้างได้นานขึ้นใช่ไหม
2: คะ
1: เยี่ยมเลยแสดงว่ามาถูกทางแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านฝึกไปพร้อมๆกันเนี่ยน่าจะรู้สึกถึงความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้เราก็เพิ่มความหนักมากขึ้นเราจะมีแบบเหงื่อซึมมากขึ้นแล้วก็ปวดเมื่อยตัวมากขึ้น
2: ใช่อาจจะมีแค่แบบวันแรกๆที่ออกกำลังกายไปอาจจะมีปวดเมื่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าอดทนฝึกไปต่อไปเรื่อยๆให้แบบว่ากล้ามเนื้อเราชิน
1: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าทำได้ทุกคนแน่นอน
2: ใช่
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกท่าเนาะดูแล้วเป็นท่าที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายแต่พอทำแล้วเป็นไงคะ
2: เหนื่อยเข้าใจง่ายแต่ว่าเหนื่อยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แต่ทำแล้วจะโดนกล้ามเนื้อจริงวันนี้เรามาพักผ่อนด้วยการยืดผ่อนคลายสบายๆกันเนาะหลังจากเวิร์กเอาท์มา6วันแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการทำสมาธิกันก่อนนะคะมาเซตติ้งนะขาไม่ซ้อนทับกันนะคะมือวางสบายๆบนหัวเข่าของเรานะคะยืดสันหลังของเราให้ยาวๆนะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรากลับมามีสมาธิกับร่างกายของตัวเองในแมตต์ของตัวเราเองหรือในพื้นที่ที่เราจะใช้ฝึกในวันนี้หายใจเข้าให้ลมหายใจของเราเข้าลึกไปถึงหน้าท้องหายใจออกให้ลมหายใจของเราเบาและยาวหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบแฟบลงอกยุบแฟบลงหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบไปตามจังหวะลมหายใจของเราเลยนะคะให้ลมหายใจเข้าให้ลึกให้ยาวให้ลมหายใจออกเบาสบายอยู่กับลมหายใจของตัวเองอีกสักครู่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆกับพริบตาปรับแสงในดวงตาเราเล็กน้อยเราไปกันต่อเลยนะคะเราจะเริ่มจากเหยียดแขนทั้งสองข้างมาข้างหน้าเก็บปลายนิ้วโป้งพับ1

แล้วเราจะหมุนข้อมือเป็นวงกลม2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับเข้าด้านในอีก10 9 8 7 6 5 4 3 21โอเคหลังจากนั้นมาที่หัวไหล่ของเรากันบ้างนะคะเอามือแตะหัวไหล่ไว้นะแล้วเราวาดหัวไหล่มาด้านหน้าวันนี้ขอ5รอบยืดเยอะๆเลยแล้วกลับมาเจอกันศอกแตะกัน3หายใจเข้าเรายืดขึ้นเยอะๆ4และอีกรอบเดียวค่ะ5แล้วเราหมุนกลับอีก5รอบ1 2 34 5โอเคค่ะหลังจากนั้นเราวางมือซ้ายลงที่พื้นหายใจเข้าเราเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นแล้วโค้งลำตัวด้านขวาเหยียดแขนออกไปให้ไกลๆแต่เปิดอกขึ้นหาเพดานค้างไว้พยายามให้สะโพกขวาของเรายังอยู่ติดพื้นเอาไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาววันนี้จะเป็นการยืดเหยียดสบายๆนะคะทุกคนอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงหายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆไต่มือขวาออกไปให้ไกลขึ้นแล้วโค้งลำตัวด้านซ้ายเหยียดแขนออกไปให้ไกลๆเปิดอกขึ้นหาเพดานให้สะโพกซ้ายยังติดพื้นเอาไว้อยู่นะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวของเราตั้งแต่ช่วงลำตัวขึ้นมาถึงช่วงอกให้บิดตามกันไปเลยนะคะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายและสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์ปิดลำตัวตั้งแต่ช่วงลำตัวด้านล่างท้องมาจนถึงช่วงอกช่วงบ่าช่วงไหล่แล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลัง3 2 1หายใจออกเราผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ไปที่ข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะเราชันเข่าขึ้นนะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะเอามือวางไว้ด้านหลังของเรานะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าทั้งสองข้างไปทางขวาและหันหน้าไปทางซ้ายวันนี้ค้างอยู่ในท่านี้ให้นานขึ้นสักนิดนึงนะคะเราจะได้ยืดเหยียดข้อพับสะโพกด้านข้างของเรานะคะเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวบางทีที่เรานั่งอยู่นานๆ นะคะมันทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยหดตึงได้นะคะอาจจะเป็นสาเหตุของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราได้เคลื่อนไหวเขาได้ยืดเหยียดเขาบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เขาดีขึ้นนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางซ้ายและหันหน้าไปทางขวาทีนี้เราจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างฝั่งขวาของเราค้างไว้อีกสักครู่นึงอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆยกหัวเข่ากลับขึ้นมาอ่ะทีนี้เราไปเจอกันในท่า All Four กันค่ะคลายหลังของเรากันสักนิดหนึ่งด้วย Cat and Cow นะคะเริ่มจากทิ้งท้องลงนะคะเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราจะโก่งหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะก้มศีรษะลงตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นช้าๆหายใจออกเหมือนเราค่อยๆ คลายข้อต่อกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อทีละข้อเลย
หายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกเราจะโกงล้างเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นมาสูงๆค้างไว้5 4 3 2 1ค่อยๆ คลายหลังออกเอาหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้มายืดช่วงอกและหัวไหล่กันบ้างหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาแล้วเอาหูซ้ายวางแนบแมตไปเลยแล้วถ่ายน้ำหนักลงที่หัวไหล่ฝั่งซ้ายที่อยู่ด้านใต้นะคะแล้วสามารถเดินมือขวาไปด้านหน้าแล้วทำมือเป็นรูปถ้วยไว้นะคะเพื่อที่จะถ่ายน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ทีนี้แขนที่อยู่ด้านใต้เนี่ยให้ข้อมือกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันวะเยี่ยมมากอยู่ในท่านี้นะคะแล้วค้างไว้ตอนนี้น้ำหนักจะไปอยู่ที่หัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ของเราให้เราได้ยืดเหยียดช่วงหัวไหล่ของเราอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆดันตัวกลับมาแล้วสลับข้างกันหายใจเข้าเราเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายแล้วเอาหูขวาวางแนบแมตเลยนะคะแล้วค่อยๆไต่มือซ้ายตรงขึ้นไปด้านหน้าแล้วทำมือเป็นรูปถ้วยถ่ายน้ำหนักลงที่หัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ให้หัวไหล่กับข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันนะที่อยู่ด้านใต้ค่อยๆยืดหัวไหล่ข้างใต้นะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1ค่อยๆเดินมือกลับมาแล้วพยุงตัวกลับมาเจอท่าออลโฟนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรายืดน่องกันนิดนึงนะเราจะเหยียดขาซ้ายออกไปด้านหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะถ่ายน้ำหนักเหมือนเราจะกดส้นเท้าลงไปให้ใกล้พื้นให้มากขึ้นเพื่อยืดน่องอยู่ในท่านี้นะอีก5 4กดน้ำหนักลงไปที่ส้นเท้า3 2หนึ่งโอเคค่ะสลับข้างเหยียดขาขวาไปด้านหลังแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักลงไปที่ส้นเท้าแล้วค้างไว้ค่ะ5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆนำขากลับมาอยู่ที่เดิมนะคะเดี๋ยวแพรไปต่อที่ท่าเบิร์ดด็อกกันนิดนึงเราจะเหยียดแขนซ้ายไปด้านหน้าและเหยียดขาขวาไปด้านหลังเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเราแล้วเกรงค้างไว้ตรงนี้นะคะ5 4เหยียดแขนเหยียดขาออกไปให้ไกลๆเลย3แต่หลังไม่แอ่นแบบนี้นะคะเก็บก้นกลับมานิดหนึ่ง2 1โอเคสลับข้างค่ะทีนี้เหยียดแขนขวาไปด้านหน้าและขาซ้ายไปด้านหลังแล้วเกรงท้องเอาไว้เฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเรา5 4ตัวเป็นเส้นตรงนะ3หลังไม่แอ่นนะคะ2 1โอเคค่อยๆวางมือวางหัวเข่ากลับมาค่ะทีนี้เราเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าให้ไกลเล็กน้อยให้อยู่ปลายแมตได้เลยหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆกดอกของเราเนี่ยนะคะลงไปหาแมตโดยที่ให้ข้อสะโพกกับหัวเข่ายังอยู่ที่เดิมมีแค่ช่วงอกของเราเท่านั้นที่จะถูกยืดลงไปหาพื้นที่อยู่ด้านล่างสามารถเอาหมอนมารองที่ช่วงอกของเราได้นะคะจะรู้สึกสบายขึ้นนะคะคนที่มีปัญหาปวดคอบ่าไหล่เป็นออฟฟิศซินโดรมทำท่านี้ดีมากๆเลยเอาหมอนมารองไว้แล้วเราค่อยกดอกลงไปให้ใกล้พื้นมากขึ้นบางคนจะสามารถวางคางลงไปที่พื้นได้เลยนะคะหายใจเข้าแล้วค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ถอยมือทั้งสองข้างกลับมาส้นเท้าชิดกันกลางเข่ากว้างไว้แล้วถอยสะโพกกลับไปนั่งทับส้นเท้าในชายโพสก้มให้หน้าผากแตะไปที่แมตได้เลยนะคะแล้วพยายามไต่มือเดินไปด้านหน้าอีกนิดนึงชายเพื่อที่จะเหยียดยืดกระดูกสันหลังของเราให้ยาวขึ้นนะคะแล้วพยายามกดสะโพกของเราให้อยู่ใกล้ส้นเท้ามากขึ้นอยู่ในท่านี้อีกสักครู่นึงนะคะท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ช่วยคลายหลังของเรานะคะบางคนอาจจะนั่งนานๆนะคะสามารถที่จะคลายหลังได้ด้วยท่านี้นะคะทีนี้น้องแอมเดินมือทั้งสองข้างไปทางขวาค่ะ
ไต่มือไปทางขวาใช่เพื่อช่วยยืดลำตัวฝั่งซ้ายนะคะแล้วก้มศีรษะลงดีมากหลังจากนั้นไต่มือทั้งสองข้างไปทางซ้ายช่วยยืดลำตัวด้านขวาโอเคค่อยๆไต่มือกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้มือเรายังเหยียดตรงอยู่แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราตั้งส้นเท้าขึ้นแล้วยกสะโพกลอยขึ้นไปเจอกันใน downward facing dog ค่ะค้างอยู่ในท่า downward facing dog สัก5ลมหายใจนะคะทีนี้เราลองดูนะคะเราจะผนึกฝ่ามือของเราที่พื้นเนี่ยให้แน่นๆเลยถ่ายน้ำหนักจากฝ่ามือผลักท่อนแขนขึ้นมานะคะแล้วไหล่ให้ไกลใบหูของเราไว้เปิดสะบักของเราออกนะคะแล้วเหยียดสันหลังของเราให้ยาวๆไว้ถ่ายน้ำหนักมาที่สะโพกและส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังนะคะพยายามกดส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังให้แน่นๆติดพื้นเอาไว้แต่ถ้าใครที่ขาตึงมากจริงๆสามารถงอเข่าช่วยได้อ่ะไหนลองงอเข่าโชว์งอเข่าแบบนี้นะคะแต่เราอยากให้หลังเนี่ยเป็นเส้นตรงยาวๆไว้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเท้าฉันติดแล้วแต่หลังยังงออยู่เลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราทำ downward facing dog เราอยากจะยืดแนวกระดูกสันหลังของเราให้เป็นเส้นตรงอ่ะเหยียดขาให้ตรงดีค่ะแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้าให้มากขึ้นอีกแป๊บเดียวอีก3 21โอเคค่ะจากนั้นเราก้าวเท้าซ้ายมาข้างนิ้วก้อยซ้ายถูกต้องแล้ววางเข่าขวาลงดีค่ะวางเท้าขวาราบพื้นได้เลยหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆวางศอกทั้งสองข้างลงที่พื้นแต่ถ้าใครรู้สึกตึงมากแล้วอยู่เข้านี้ก็ได้เหมือนกันเป็นการยืดข้อพับสะโพกของเรานะคะถ้าใครความยืดหยุ่นดีสามารถวางข้อศอกลงไปได้แพทจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับคนที่ตึงมากๆนะคะค้างไว้อีก3พยายามยืดอกไว้นะคะสำหรับคนที่วางเหยียดแขนตึง2 1โอเคค่ะค่อยๆตั้งส้นเท้าลอยเข่าขึ้นแล้วก้าวเท้ากลับไปเป็นไฮแพลงนิดนึงเกรงท้องอีก3 2หนึ่งทีนี้สลับข้างค่ะก้าวเท้าขวามาข้างนิ้วก้อยขวาแล้ววางเข่าซ้ายลงวางเท้าซ้ายราบหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆวางข้อศอกลงที่พื้นด้านหน้าถ้าใครที่แค่วางมือเฉยๆก็ตึงแล้วนะคะก็อยู่ที่ตรงนี้นะเราอยากได้ฟีลลิ่งของการยืดข้อพับสะโพกนะคะด้านที่ขาที่เราเหยียดไปด้านหลังนะค้างไว้อีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆจิกปลายเท้าซ้ายลอยเข่าซ้ายขึ้นแล้วก้าวเท้าขวาไปคู่เท้าซ้ายด้านหลังเกรงท้องไว้อยู่ในท่าไฮแพลงอีก3 2 1โอเคค่อยๆวางเข่าลงค่ะแล้วนั่งทับส้นเท้าจากนั้นเราจะเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้านะคะทีนี้เราจะเอาฝ่าเท้าขวาของเรามาแตะกับต้นขาซ้ายด้านในแล้วกระดกปลายเท้าซ้ายขึ้นหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวลงมือจับที่ปลายเท้าได้จับไม่ถึงจับที่หน้าแข้งก็ได้นะคะแล้วพับลำตัวลงค่ะถ้าใครที่ความยืดหยุ่นยังน้อยอยู่ให้มองไปด้านหน้าให้สายตาของเรามองไปด้านหน้าแต่ถ้าใครที่ความยืดหยุ่นดีๆสามารถพับลำตัวให้อยู่ใกล้หน้าขาได้เลยอันนี้อนุญาตให้ก้มศีรษะได้แต่ถ้าหลังเรายังตึงอยู่นะคะมองไปด้านหน้าก่อนเราจะได้ไม่กดที่คอมากเกินไปหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เอาขาขวาข้ามขาซ้ายมาเลยแล้วเอามือซ้ายกอดเข่าขวาไว้มือขวาวางไว้ด้านหลังและทวิสต์บิดตัวค่ะมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันกอดเข่าซ้ายกอดเข่าขวาไว้ให้แน่นๆด้วยนะอีก3 2
1โอเคผ่อนคลายค่ะสลับข้างเหยียดขาขวาออกทีนี้นำฝ่าเท้าประกบกับต้นขาขวาด้านในของเราก่อนนะคะกระดกปลายเท้าซ้ายขึ้นหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้าเหมือนจะเอาอกมาด้านหน้าให้อกของเราแตะที่หน้าขาแตะไม่ถึงจับที่หน้าแข้งจับที่ปลายเท้าแล้วยืดอกไว้ตามองตรงไปข้างหน้าแต่ถ้าสามารถพับลำตัวให้เข้าใกล้หน้าแข้งได้ให้ก้มศีรษะหน้าผากใกล้หัวเข่าได้เลยเลือกออปชันของตัวเองนะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้ข้ามขาซ้ายมาทางขวานะแล้ววางเท้าซ้ายให้เต็มๆพื้นไว้นะคะแล้วใช้มือขวากอดเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวไปในขณะเดียวกันกอดเข่าซ้ายให้แน่นๆให้เข่าของเราชี้ขึ้นไปหาเพดานเข่าเราจะไม่เทออกด้านข้างนะคะกอดเข่าของเราไว้3 2 1โอเคค่ะหลังจากนั้นผ่อนคลายแล้วทีนี้เหยียดขาทั้งสองข้างตรงมาด้านหน้าหายใจเข้าเราจะเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับตัวมาด้านหน้าค่ะมือเกี่ยวที่ปลายเท้าได้เกี่ยวไว้เลยพยายามยืดอกของเราให้ยาวๆให้ไกลๆไปด้านหน้าค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ คลายท่าออกมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาท่า reverse plank นิดหนึ่งนะคะเป็นท่าแก้จากท่าที่เราพับตัวมาด้านหน้าเราจะต้องมีการเหยียดตัวกลับมาอ่ะวางมือไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเรายกสะโพกขึ้นดันผลักฝ่ามือให้เต็มๆฝ่ามือนะคะแล้วผลักสะโพกขึ้นไปเกรงไว้อีก5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆลดสะโพกของเราลงมาทีนี้นะคะมาเจอกันที่ท่าบัตเตอร์ฟลายบ้างค่ะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันเอาไว้เลยนะคะถ้าใครที่ส้นเท้าอยู่ใกล้ตัวไม่ถนัดสามารถขยับส้นเท้าออกมาให้อยู่ไกลตัวได้นิดหนึ่งแต่ถ้าความยืดหยุ่นดีเราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าให้มาใกล้ตัวมากขึ้นได้เอามือจับส้นเท้าไว้นะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวยืดอกของเราไปด้านหน้ายืดเหยียดหลังของเราให้ตรงๆไปด้านหน้าไกลๆสามารถไต่มือมาด้านหน้าได้เลยถ้าสำหรับคนที่สามารถพับตัวได้เยอะๆแล้วค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะเราอยากให้ได้ยืดสะโพกต้นขาด้านในของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข่าของเรามันยังลอยมากอยู่เนี่ยเรามาโฟกัสที่การพยายามยืดเข่าให้มันใกล้พื้นมากขึ้นอาจจะต้องยังไม่ต้องเน้นที่การพับตัวก็ได้นะคะอีก3 2 1หายใจเข้าแล้วค่อยๆกลับขึ้นมานะคะอ่ะทีนี้เราเหยียดขาขวาไปด้านข้างเหยียดขาขวาไปด้านข้างนะมือขวาจับไว้ที่ต้นขาซ้ายไว้ค่ะเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวาเฟล็กซ์ปลายเท้าขวาเข้าหาตัวนิดนึงยืดลำตัวด้านข้างที่อยู่ด้านในลึกๆของเราอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาแล้วสลับข้างค่ะเก็บเท้าขวาเข้ามาแล้วเหยียดเท้าซ้ายข้างเฟล็กซ์เท้าซ้ายเข้ามาหาตัวเรานิดนึงนะคะมือซ้ายจับต้นขาขวาไว้หายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปค่ะโอเคค่ะหายใจเข้าค่อยๆ ยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายทีนี้เราจะไปในท่านอนหงายกันบ้างนะคะให้น้องแอมนอนหงายได้เลยค่ะผู้ชมทางบ้านทำตามไปพร้อมๆกันนะโอเคและทีนี้เรากอดเข่าทั้งสองข้างเข้าหาตัวของเรานะคะใช่มือของเราเนี่ยจับไปที่ข้อศอกฝั่งตรงข้ามนะคะ
กอดตัวเราเอาไว้แน่นๆและทีนี้เรายกศีรษะของเราขึ้นมาเหมือนจะเอาศีรษะมาใกล้หัวเข่าเหมือนเราเป็นลูกบอลกลมๆเลยค่ะกอดตัวเองแน่นๆอีก5 4 3 2

0: 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายออกได้แล้วเหยียดขาทั้งสองข้างตรงออกมาด้านหน้าผ่อนคลายมือวางหงายฝ่ามือขึ้นหาเพดานมือใกล้ลำตัวไว้นะคะผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าสุดท้ายในท่าสวาสนะท่านี้นะคะจริงๆแล้วเป็นท่าที่เรียกว่าเป็นราชาแห่งโยคะเลยนะคะเพราะว่าเป็นท่าที่เราจะได้รีแลกซ์กล้ามเนื้อของเราทุกส่วนของร่างกายเหมือนเป็นท่าที่ง่ายแต่เราจะต้องมีสติอยู่กับร่างกายของเราในขณะที่เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยหลับตาลงสบายๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ใบหน้าของเราจรดปลายนิ้วเท้าเลยปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นให้เราหายใจเข้าเอาพลังงานดีๆเข้าสู่ร่างกายหายใจออกให้เอาความเมื่อยหรือเหนื่อยล้าออกไปจากร่างกายของเราสามารถพักอยู่ในท่านี้เท่าที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยแล้วเท่าที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราพร้อมแล้วที่จะใช้งานต่อไปนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยๆลุกกลับขึ้นมานั่งได้เสร็จแล้วค่ะสำหรับการยืดเหยียดในวันนี้สบายตัวไหมคะน้องแอม
1: สบายมากเลย
0: สบายตัวมาก
1: คิดว่าคนทางบ้านน่าจะชอบวันสุดท้ายของสัปดาห
0: ์ทุกคนน่าจะชอบวันสุดท้ายของสัปดาห์ได้พักยืดเหยียดกันสบายๆแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทุกคนทำได้แน่นอนรับประกันโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสธน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีแห่งวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการของสธน.นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเช่น Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมา Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า95%ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมAdvanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAI and T ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยEngineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสธน.ด้วยClean Energy Frontier ไทยทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตSmart Agri-Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสธน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์
ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดส์แห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับ

0: ลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
1: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อมันรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
0: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
2: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
0: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาที่นัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้

ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลที่มีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์พัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถในการไปปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 9 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่

อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569วันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาอีก3แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและระบบส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินด่านที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้จะได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงั่วนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41วันนี้ณหอประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

วันการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสัชิธรครั้งที่41แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมจำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออกแบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็น4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจัดลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLT ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์บนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสันและคณะนายปรีชาไพรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดและบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทดิจิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชน

บริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมา

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดราวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Meg เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: อ๋อแล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพ้นบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ไม่ธรรมดาเลยก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
1: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
1: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
4: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปพอเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงแตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บเบอร์แล้วนะฮัลโหลนี่คือยูแนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
5: 16
6: years old. I'm from southern part of Thailand.
0: Hello, my name is Tai. I'm from Central
5: Region. And 16 years old. Nice to meet you guys. Yeah. Yeah.
0: So, can you please introduce yourself to our children?
5: Hello. Nice meeting you. My name is Mai.
0: Mai.
7: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
8: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
9: My name is Yuji
10: Yuji
9: I'm from Nagoya
11: Nagoya
9: Nice to meet you
7: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
12: My name is Shogo
11: Shogo
12: Hi Aomori I Aomori Aomori
7: โหยเขาเข้ามาแบบอะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
0: ้ทริปนี้จะสนุกสนานคลื่นเครงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
11: พร้อม
0: Are you ready
11: Yeah
0: Let's go
13: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
14: very fast train
15: Preston and
14: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
15: ชินคังเซ็น
14: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
13: อะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
6: อย่ารอค่ะทุกคนเราต้องไปค
13: ่ะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
6: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
13: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track มุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
6: หนูมาเก็บพันติง
0: ตามล่าของในตลาดส
13: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไก่เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บ
2: พร้อม
0: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
2: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
0: bad smell bad smell red ball red color
2: red color like a ball small no it's some kind of herb herb
0: Some
2: small ball, okay. Very small, but it's not. It's not a fruit, okay. A late. It have a root. Root.
0: หมดเวลา Go. Go. This way. This way to the market.
2: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
13: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
6: เอ๊ะどうしようこれでいいやも
15: う Yeah,
6: can I buy this?

0: ชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุลครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
1: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small likeYeah, and it's usually on the king.
2: It's usually on the king. สงสารลูกทัวร์จริงๆครับ king ภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
1: And Thai people like to eat it. Is it a fish?
3: Oh, fish.
1: Yeah.
3: Fish.
1: And
3: 10.
1: And not.
3: 9.
1: Not large.
3: 8.
1: Small.
3: 7. 6.
1: Yeah.And Kai and they love to sell on the
3: two,
1: box.
3: One,
1: yes, circle box. เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
2: มาพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุลใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
3: ้ What do we call this
4: So fish
3: fish
4: yeah
3: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
1: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
3: โจ้ใช่โอเค
4: ไป
3: หนึ่งนาทีครับ
4: โอเค
3: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
5: ตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไม่ให้ว่าปลาล่าหนูแบบเอาแล้วไงปลาล่าไง
6: โอเค it's a fish and
3: fish
6: and we love to eat with ส้มตำ eat with ส้มตำ
3: you know ส้มตำ
6: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly that smell andTaste not good.
3: Hey, Thai people love it.
6: But people, but Thai people love to eat with som tam.
7: Yeah, fish.
6: Fish. Eat with som tam. Min.
7: Yeah.
3: 10, 9, 8,
6: eat with som tam.
3: 7,
7: som tam.
6: Seller,
7: no. 5, 4,
3: 3,
7: fish.
3: 2, fish. 1, done. Thumbs up.
7: Okay.
3: You know what it is?
7: Fish.Sometimes.
3: Smell that?
7: Smell, yeah.
3: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
5: ชอบที่สุดคือชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้มาก่อนหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับเขาว่าให้แบบ
7: Fish, some time. Blah. Some time, fish.ปลา
2: ส้มตำฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
7: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
8: ส้มตำปลาท
7: ูเชียวส้มตำปลาปลา
9: แว่ปลา
7: อย่าปลาปลาส้มตำปลาม
5: ันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียว
6: ขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียดปลา
7: ปลา
6: ปลา
7: ปลาโ
6: อ้ปลา
7: ปลา
4: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะทุกคนอ่ะพี่บ๊อบ
7: ปลาปลาปลา
6: ปลา
7: วันปลาอย่า
6: วัน
7: ว่าส้มตำปลา

0: should take time for laziness and bicycle.
1: คือแบบเขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: และของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat itOkay, and it's eat with chili paste, you know?
3: Chili paste.
2: It have a yellow color like that. Maybe it's fry in the pot.
3: Okay, what is made from?
2: It's made from flavor, you know? Flavor.
3: Flour.
2: Not flour. Flavor. Flour.
4: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: สิบ
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
3: it's
2: chip like a snack it it had a sour right
0: สาม
2: sour
0: สอง
2: not sour
0: หนึ่งหมดเวลา What do you think?
3: 2 minutes, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay, เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
5: ไปต่อ
0: ไปต่อพร้อมนะพร้อมนะสามนาทีพร้อมแล้วเชิญ go
4: คือฮันเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมด้วยตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack
3: I don't see any snack it's dinner round do you have another snackThe round circle. Okay, I think I'll just take this.
6: ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจนแปนของเรามา

0: บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
1: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature we can touch the real feelings of nature of river trees animals and wow here's a river so let's check it out go there
2: Riba
3: Riba
2: Kawa Kawa Kawa Kawa Hi Riba Riba Wow Amazing
3: Hi
4: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province this is the river Meklong
2: Oh Meklong
4: Meklong river
2: Riba Meklong
4: River Meklong
2: okay. yeah.
4: Maybe you can see a fly in at night
5: Really Okay now it's time to relax and then in 30 minutes we have to make a special meal together Okay, let's go.
3: Yeah.
5: Okay.
6: ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
7: ใช่ค่ะ
6: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
7: ์
6: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
7: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
6: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
7: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ยข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
6: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
7: ชิน
6: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
8: ได้ครับ
6: นี่คือ
9: hungry
10: I'm hungry
9: hungry
0: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
7: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆไงหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weavingcontainer
11: ค่ะ
7: ไม่เป็นไรถ้าสมมุติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าแข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนาะ
11: ค่ะ
7: หนูเอาพูดว่า the old อุ้ย old o ค่ะเนี้ย o เป็นในลูกตัว o เป็น
11: สระ
7: ค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
11: a e i o u
7: นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ้ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
11: d
7: the old the o ค่ะท่านผู้ชมต้องจำ a e i o u ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the o ค่ะแต่ครูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
11: the
7: university ค่ะ
12: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
13: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
14: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
15: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

ราววันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge ดิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยแหละครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือ1ครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนหนึ่งนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะฮะอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงมันแล้วก็จะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่พริกนะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับ
ฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจร นะครับก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ย นั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อ นครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบคลําคลําหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกีดกีดกีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับบลูครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าบลูมีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue What do you mean blue like in Avatar ไม่ใช่ blue Avatar ครับแต่ blue เนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก You look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก You look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าตรงนี้ blue ก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับ blue อันต่อไปนะฮะก็คือ once in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามผมว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจที่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจพอไปประเทศไหนพิมพ์เขียว

ก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยเนี่ยตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวคือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวออตานั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับเขาจะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมามายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่าwhite lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไวท์ไลน์ไวท์ไลน์อย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า whitewash นั่นเองครับwhite wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะฮะจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกึบกอบกึบกอบกึบกอบที่จะมาช่วยคุณนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับก็คือ black markettickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสาวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือแมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียว gray อย่าลืมนะครับคำว่า gray แล้วก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับ dealer หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทาง

การนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก Gray Market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก Authorized Dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า Gray Market นั่นเองครับซึ่ง Gray Market ในยุคนี้ก็เป็น Gray Area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับมันจะเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามานั่นนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนเนี่ยนะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งนึงของรั้วก็คือ fence นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงอ้าเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่คล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า gold smith นะฮะ gold smith ก็คือพวกคนทำทองนะ gold shop หรือ gold smith นั่นนะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายนิดนึงครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดสี color blind กันหรือเปล่า
พราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอแล้วนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า9ขวบถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5?
0: Oh, 5 years old. Are you 5ขวบแล้วน้อง Lisa, น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: ทีชก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ค่ะใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose okay ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปรับแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาลาดค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจเรดพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพที่แข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: ค่ะทีเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
6: hello
1: hi
6: hi
1: hey
6: hey
1: good morning
6: good morning
1: good afternoon
6: good afternoon
1: good evening
6: good evening
1: good night
6: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า where are you from
6: where are you from
1: ประโยคที่สองที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า we are guides
6: we are guides
1: ลงท้ายตัว s ครับ we are guides
6: we are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can

0: take you travel
1: I can take you travel
0: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
2: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
0: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
1: I'm Thai
0: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
3: กัน
0: น้องกันกับน้อง
4: แม็กครับ
0: แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า I'm from Thailand
1: but
0: I have
1: Mon descent
0: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
5: ทีเจอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
0: โอ้เสียด
5: ายเดี๋ยวผมจะพาทีเจอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
0: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
5: ได้ค
0: ่
5: ะ
0: โอเค let's go ไป
5: ถึงแล้วครับทีเจอร
0: ์บ้านนี้หรือเปล่า
5: บ้าน
0: น
5: ี
0: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
5: ทำจากไม้ไผ่ค
0: ่
5: ะ
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
1: bamboo
0: แล้วที่ฉันก็เห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
5: ยันคร
0: ับ มีความเชื่อหรือเปล่าม
5: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
0: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
1: Protect the house
0: ถูกต้องครับ
5: เข้าได้เลยคร
0: ับ โอเคเข้าได้เลยครับ Come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
4: ประมาณ2
0: ห้องนอนกี่คนครับ
5: หลายคนเลยครับ
0: หลายคนเลย
5: คร
0: ับโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
5: ไม่ร้อนคร
0: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
5: ก็หนาว
0: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
1: cool
0: หนาว cold
1: cold
0: ร้อน hot
1: hot
0: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
4: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
0: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
1: slow life
0: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ทีเจอร์แกรกได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
2: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะทีเจอร์ลองชิมก็ได้นะคะ
0: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
2: ได้
0: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ทีเจอร์แกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
2: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โหอยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: หวานหวานมันครับ
0: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
1: sweet
0: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
5: เต็ม10ครับ
0: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
6: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
1: coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
6: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะมาบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
6: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ Teacher Greg จะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
1: ดีใจค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
2: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
4: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
4: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ See you again tomorrow
1: See you again tomorrow
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ Let's go This way เรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเทที่จะเกรงหรือเปล่า
1: ใช
0: ่มาแล้วเฮ้
1: มือเรา
0: อะไรนะ
1: มือ

0: มันมีในระเอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
1: good morning
0: ถูกต้องครับ
2: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล้วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
3: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
3: sweet
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเจอร์ก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
4: ต้อง2สี
0: นะคะโอ้ต้องลองนะครับชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า can I have a taste
3: can I have a taste
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบ๊าม
6: รสชาติเป็นไงคะ
0: โอ้อร่อยมากแล้วพาสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
7: เชียร์คอบ
0: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
3: yummy
0: delicious
3: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม่ค่ะครับขายยังไงครับ
5: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
8: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าเหมือนกัน
8: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
9: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
9: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
9: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
9: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try
3: ชิม
0: เลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
10: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
11: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
12: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
3: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
10: ขอบค
0: ุ
10: ณค
0: ่
10: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
3: give alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
13: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับจะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับงั้นใช้คำว่า make merit
3: make merit
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
3: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
3: ลิง
0: อย่าสลับกันนะแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีทแล้วก
14: ็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
14: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
14: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
14: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
14: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
14: ้ไปเดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
14: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับ
13: ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนไว้น้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
9: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร
13: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
9: อยู่ทางนั้นค่ะทีเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
9: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
3: flower
0: เอ๊ะแปลครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่หรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในมอ

0: นะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flour แต่สกอตไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เจ๊ไม่เคยกินมาก่อน
1: อร่อยค่ะ
0: อร่อยรับรองอร่อยเนาะน
1: ั้
0: นขายยังไงครับ
1: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอนอุ๊ยราดอะไร
1: น้ำตาล
0: สอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
1: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
1: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: thank you ต้องพูดว่า thank you
0: ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะโดนัทมอนหมอนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องนัก1 2 3ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
1: delicious
0: เราสุดยอด yummy delicious yummy ไว้ยังไงครับ yummy จุกแกงลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
1: เชียร์คอร์ด
0: ที่สุดในโลกบรรยากาศดีๆครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้ทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สบายมาก
0: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
1: หนาว
0: แต่วันนี้เราพบเราเจอกับภาษาไทยภาษาหมอเอออังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า Where are you from เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
1: like
0: a guide
1: a guide
0: Would you like a guide
1: Would you like a guide
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
1: มันเงยระอา
0: แล้วคำว่าอร่อย
1: เช
0: ีย
1: ร
0: ์
1: คอ
0: เชียร์คอแล้วคำว่าขอบคุณ
1: ตังกุลาอาว
0: ที่จะต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
2: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
1: ตังกูราอา
0: วแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังน้ำหรือยัง
3: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
2: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ
4: Thalassemia is a genetic condition or inherited condition. If the children receive both abnormal genes from the father and from the mother, they will get the disease. And the disease of thalassemia has a wide variety of the clinical presentation from very mild to a very severe and require blood transfusion to survive. So we have to provide the patient with regular blood transfusion every 3 weeks. In every unit of blood transfusion that we are giving to our patient containing the iron component, and this iron is usually around 100 to 120 milligrams per the unit, which is, will increase the level of the iron in our patient after 10 to 12 transfusion episodes. So our body has no system to get rid of all this extra iron. So the iron will be collected and stored in the internal organ, especially in the heart and in the liver.
3: The symptoms of ion overload occur at very late onset. It may take several decades to occur. For example, in heart, if there is cardiac ion overload, it will lead to dysfunction of the heart. It can lead to heart failure, arrhythmia. So the patient can have symptoms of progressive dyspnea or palpitation or generalized edema due to dysfunction of the heart. For liver ion overload, it will lead to cirrhosis or hepatocellularcarcinoma, which is an state of the liver disease. So the patient can present with the enlarged abdomen, progressive jaundice, and also the edema.
5: In both cases, there is a risk of dying. Therefore, a measurement of patient's iron levels is vital. This can be done through a ferritin blood test or using MRI T2 star to measure the iron levels in the heart and liver. The MRI T2 star is proven to be a reliable and accurate method, but it requires an imported computer software, which is very expensive.
4: The beginning, or you can say the dawn of our research, in order to be self-sufficient by developing the software by our team, and we use it in our patient and try to distribute it to the whole country for thalassemia patient in Thailand. We did the analysis using the software that we call as CITA or CIRIRAT thalassemia iron assessment software.
6: The successful research that can produce high impact usually coming from multidisciplinary or multi-center. We can form the group research on each aspect of interest, and we have to have regular meeting and put our idea together and try to develop the leading technology or leading question of research.
5: For the first time in Asia, a computer software to assess iron overload through MRI T2 star was developed locally. The software, which is called CITA Analysis, was designed by the Thalassemia Research Center together with the Department of Radiology, Faculty of Medicine, Sirirat Hospital, Mahidol University. The images from the Thai software were analyzed by Professor John Wood of University of Southern California. They were confirmed to be as reliable as the images from the existing software. Therefore, it can be said that CITA analysis was accepted internationally.
3: Moreover, when we develop our own technology, we reduce the cost that we use technology from abroad. And also, we can use this software to analyze and diagnose ion overload in other diseases that have ion overload as well. For medical view, I think this technology will encourage and promote the medical doctors to take better care of the patient with ion overload. Also, it provides the benefit to the whole health care economic system in terms of reduction of the cost of the treatment for the complication from the ion overload. Also, improve quality of life of the patient.
5: The result led to the establishment of APA MRI network to provide support for the diagnosis of iron overload. Hospitals and medical institutions in Thailand and other countries.
4: And we have already distributed to several hospitals in our country to the APA MRI network. And I have been personally been requested by patient, parent, and also clinician in this part of the world from Southeast Asia, from ASEAN country. So that's why we expand the APR MRI network to neighboring country. We already started with the National Children's Hospital in Manila City, the Philippines, the Malaysia, Indonesia, and also Brunei. It's not just we doing research for the sake of publication. If what we are doing is not going to be translated into improving the clinical practice or improving, you know, the health of our patients, the health of our country, and also it's also possible to expand this internationally and has the global impact on what we do. And I think that's very important of doing research and why we're doing this.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะ

จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมภาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งส์แล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมทก็เจอสิ่งที่แมทชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมทจะไปฝึกงานแมทก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็นเซอร์ติฟายเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแมทก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมทก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมาคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตีสามทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับ

เทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแม่จะเทรนตอนกลางคืนแม่จะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแม่จะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เงี้ยชีวิตแม่จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่เดาเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้ว คือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินช์อีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแม่เนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingแมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่มันก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแม่เองเนี่ยแม่คิดว่าแม่ผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แม่ทํามาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แม่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์มันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบหนึ่งที่แม่ทำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม้เป็นคนชอบเขียนมากแม้เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้

ันก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแมทเป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

าถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

ั้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมดรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่
0: ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆ
0: โอ้
1: ซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช่
1: ถูกไหมคะ
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: แล้วมันเลยเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยมันทิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่อาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: มันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอาหารของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยๆอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำโลเวอร์ก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อน

0: ต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันนึงที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเครอะเนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทําได้ยังไงอยากให้กําลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแมก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแมเองเนี่ยตอนที่แมเด็กๆนะคะไม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแมมองหาใครแมก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แมได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแมก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆเนาะคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแช

0: านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
1: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
2: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าการเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะ

ขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเทียนแซ่เก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเลยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: อไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่

0: แล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
1: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มาของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
0: ไม่ให้โดนแดด
1: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
0: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's planIsn't ideal, but any port in a storm will do. John's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะ

0: มันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญาดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์เสริมสองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายหลายด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้

0: จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Foot Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: Tom รู้จักรายการ AYC Foot Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ present perfect tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ present perfect tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have workedin this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่

0: ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
1: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
0: ใน present perfect tense นะคะ

0: have learned English for 6 years.
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learned ไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours.
1: Have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ Has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ้
0: อะไร
1: โอ้ดูสิต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: Go go go.
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วคุณก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อใ
3: ช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบใช่ว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่เธอต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณ
3: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
2: โอเค excluding just now you have been doing very good so you have passed your probation
1: พี่คริสคุณอ๋อมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation ค่ะร้อนแล
2: ้ว I did not say vacation I said you passed your probation
1: อ๋อ probationแปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
1: เขาได้เหมือนกันผ่านโปร
2: and also I am going to give you a raise and a promotion
1: เดี๋ยวก่อนนะ raise แข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์หรออะไรอะฉันเข้างานไม่นานจะเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นางเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน
3: ่ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotion ก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้บอส thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ็อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passed your probation ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passedverb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้ว

0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ just แปลว่าเพิ่ง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะเอและถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet
1: อือหือไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet อ่าฮะแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Present Perfect Tense ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: โอเค so Miking you with this outfit might be a bit difficult, so I'm gonna put this on your
2: snorkel.
0: Right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. Are you still studying at Thammasat?
2: For the freshie.
0: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: คุณก็ชอบเต่า
2: Yes, because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normal to have two legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore. A week later.I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the two legs.
0: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายๆคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนเหมือนโดนผลัก
2: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
2: Yes. Now I'm okay. Yeah. But I can walk. I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh. Okay. Yeah. มีขาเทียม
2: Yes.
0: Okay. So you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right, last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับแต่ที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone, okay?
2: Okay, okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome
2: Yes, I can do everything. Although it's underwater, I can do that.
0: โอเคบ๊ายสำหรับนะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
2: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ That's good. Okay, have fun.
2: Okay, thank you.

0: น้ำแบบสกูบาไดฟิ่งก็มีนานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกก็ต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมากเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
2: ครูพี่เน็ตเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวิวแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
2: ่
0: ะ
2: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้า I have football since 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ How long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
2: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ How long has he played football?
0: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
2: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
0: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
2: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
0: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
3: We will start now

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now.
3: Attack.
4: A-T-T-A-C-K.
2: Crazy.
5: C-R-A-Z-Y.
2: Magic.
6: M-A-G-I-C.
2: Pilot.
7: P-I-L-O-T.
2: Shampoo.
7: S-H-O-O-M-P-O-O.
2: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
2: Deny.
7: D-E-N-Y.
2: Drought.
5: Pass.
2: Guess.
6: D-U-E-S-S.
2: Model.
7: Pass.
2: Regret.
7: Pass.
2: Achievement.
7: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
2: Comfortable.
5: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
2: Environment.
6: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
2: Legendary.
7: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
2: Monastery.
7: Ha.
2: Exclamation.
7: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
2: Hypnosis.
5: H-Y-P-N-O-S-I-S.
2: Magnificent.
6: Pass.
2: Parentheses.
7: Pass.
2: Simultaneous.
7: Pass.
2: Button.
7: B-U-T-T-O-N.
2: Fast.
5: F-A-S-T.
2: Pepper.
6: P-E-P-P-E-R.
2: Police.
7: P-O-L-I-C-E.
2: Tower.
7: T-O-W-E-R.
2: Disable.
7: D-I-S-A-B-L-E.
2: Fabric.
5: F-A-B-R-I-C.
2: Magazine.
6: M-A-G-A-Z-I-N-E.
2: Cross.
7: P-R-O-V-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-C-E.
2: Sapphire.
7: S-U-F-F-I-N-E.
2: Sapphire. Oh!
8: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
9: ว้าว
8: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
2: Drought.
7: D-R-O-U-G-H-T.
2: Excellent. Do you know what it means? Drought.
7: Dry or have no water.
2: Wow, excellent.
8: That's good.
2: Very good.
8: Good job. And he answered it in English.
2: In English, even better. The next word, magnificent.
5: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
2: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
7: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
2: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
7: S-A-P-P-H-I-R-E.
2: Wow, well done.
8: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเทียนที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
10: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
11: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
10: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve, accomplish, succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
11: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement a c h i e v e m e n t achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
10: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค present perfect กันค่ะโครงสร้างของ present perfect คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task.
11: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
10: I have achieved my goal.

0: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
1: I have succeed in my life
0: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
4: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
5: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
6: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยดุลโรจน์ครับไม่ทราบคนไหนคร
5: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
3: อะไรเหรอคะพี่โอม
5: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
4: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
3: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
7: ไปท้าดวลเทคโนโลยีกัน
8: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องสวดคำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
9: ไหน
8: ก็ข้างกอไก
10: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
8: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเนาะ
9: สีแดงสวยปะ
8: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
9: ่
8: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่ใช่ครับโอ้โอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสบู่ละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
10: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
11: ใช่ค่ะครูพี่นุ่นเอ๊แล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะ
0: ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึง online shopping นะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
11: เอ๊แล้วถ้าอย่างนี้ครูเพชรซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเพชรอยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
0: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
11: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
11: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
0: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
11: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าพึ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
0: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
11: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ

0: ดนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่สองนะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
1: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมมาเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนและไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
1: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
0: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
0: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ present perfect tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ present perfect tense ก็ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have worked in this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกิริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
1: have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ
0: ้อะไร
1: ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: Go go go.
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อใ
3: ช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไห
1: ม
3: เราก็ต้องตอบใช่ว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่จะต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณ
3: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: Good news, ค่ะ
2: Okay, excluding just now, you have been doing very good. So you have passed your probation.
1: ไม่เคยสนองมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation ค่ะร้อนแล
2: ้
1: ว
2: I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Aww, probation.
3: แต่ว่าโอ้โห passed the probation ก็คือผ่านโปรไง
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะ raise แข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์หรออะไรอ่ะฉันเข้างานไม่นานจะเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นางเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotionก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งจะให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้บอส thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ๊อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passedYour probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้ว

0: ร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: just แปลว่าเพิ่ง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะและถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet
0: ไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ
2: Itchy Feet
1: แล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ present perfect tense ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: this seems like the right place ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว come on
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillability สำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client. ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค่ะ
0: โอเค so Mikey you with this outfit might be a bit difficult so I'm gonna put this on your
2: snorkel right?
0: your snorkel
2: yeah.
0: right all right cool so you're a student at Thammasat University's faculty of
2: yeah faculty of journalism and mass communication
0: okay ยังเรียนหนังสืออยู่ในคณะศิลปศาสตร์
2: for the freshie
0: oh okay fine soWhy do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: คุณก็ชอบเต่านะฮะ Okay.
2: Because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have two legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore. A week left, I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the two legs.
0: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
2: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง but you're okay now
2: yes now I'm okay yeah. but I can walk by prosthesis
0: right oh okay
2: yeah.
0: มีขาเทียม
2: yes.
0: okay so you're physically and mentally fine now
2: yes
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: sure
0: all right last question before you go training with your friends what do you expect from this trip สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับแต่ที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า leave the turtles alone okay
2: okay okay I expect I can go walk andno limitations in my life.
0: You want to overcome
2: yes, I can
0: your
2: do

0: Everything, although is underwater, I can do that.
1: โอเคเบสสละนะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
0: ้ไม่รอได้กันเหรอ
1: ไม่รอ That is good. Okay, have fun.
0: Okay, thank you.

0: ั้นแบบสกูบาไดฟิงก็มีนานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำเนี่ยคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมากเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
2: ครูพี่เน็ตเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวิวแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
3: ่
2: ะ
3: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
2: ่
3: ะ
2: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค
3: ่
2: ะ
3: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ How long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
2: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆ อย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ How long has he played football?
3: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
2: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
3: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
2: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
3: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
4: We will start now

0: We will start now.
1: Attack.
2: A-T-T-A-C-K.
0: Crazy.
3: C-R-A-Z-Y.
0: Magic.
2: M-A-G-I-C.
0: Pilot.
2: P-I-O-T.
0: Shampoo.
2: S-H-O-O-M-P-O-O.
0: Shampoo.
2: S-H-A-M-P-O-O.
0: Deny.
2: D-E-N-Y.
0: Drought.
3: Pass.
0: Guess.
2: D-U-E-S-S.
0: Model.
3: Okay. Pass.
0: Regret.
2: Pass.
0: Achievement.
2: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
0: Comfortable.
3: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
0: Environment.
2: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
0: Legendary.
3: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
0: Monastery.
2: Ha.
0: Exclamation.
2: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
0: Hypnosis.
3: H-Y-P-N-O-S-I-S.
0: Magnificent.
2: Pass.
0: Parentheses.
2: Pass.
0: Simultaneous.
2: Pass.
0: Button.
2: B-U-T-T-O-N.
0: Fast.
3: F-A-S-T.
0: Pepper.
2: P-E-P-P-E-R.
0: Police.
2: P-O-L-I-C-E.
0: Tower.
2: T-O-W-E-R.
0: Disable.
2: D-I-S-A-B-L-E.
0: Fabric.
3: F-A-B-R-I-C.
0: Magazine.
2: M-A-D-A-Z-I-N-E.
0: Province.
2: P-R-O-V-I-N-E.
0: Province.
2: P-R-O-V-I-N-C-E.
0: Sapphire.
2: S-U-F-F-I-N-E.
0: Sapphire. Oh!
4: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
5: Wow!
4: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
0: Drought.
2: D-R-O-U-G-H-T.
0: Excellent. Do you know what it means? Drought.
2: Dry or have no water.
0: Wow, excellent.
4: Good.
0: Very good.
4: Good job. And he answered it in English.
0: In English, even better. The next word, magnificent.
3: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
0: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
2: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
0: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
2: S-A-P-P-H-I-R-E.
0: Wow, well done.
4: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
6: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
7: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
6: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve, accomplish, succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
7: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement a c h i e v e m e n t achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
6: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค Present Perfect กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect คือ Subject บวก Have Has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
7: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
6: I have achieved my goal

0: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
1: I have succeed in my life
0: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
4: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
5: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
6: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบว่าคนไหนคร
5: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
3: อะไรเหรอครับพี่โอม
5: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
4: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
3: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
7: ไปท้าดวลเทคโนโลยีกัน
8: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องใส่คำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
9: ไหนล่ะ
8: ข้างข้างกอไก
10: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
8: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเนาะ
9: สีแดงสวยปะ
8: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
9: ่
8: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่ใช่ครับโอเคโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อและสมบูรณ์ละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
10: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
11: ใช่ค่ะครูพี่นุ่นแล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะ
0: ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า pizza delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
11: แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบนซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบนอยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ
0: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
11: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่า please cancel my order and refund the moneyกรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
11: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
0: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
11: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
0: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how longแปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
11: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
0: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่สองนะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
11: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมม่าเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆ อย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนแล้วไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
11: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
0: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
0: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:00 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหาเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: On these new 5 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This form a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่ไหลแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor How are you feeling today
1: I feel good but I'm really hot
0: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
1: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
0: mm-hmm.
1: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
0: You're generous to everybody right
1: Of course
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
0: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
1: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
1: Okay, well, I'm excited.

0: Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
1: ่ะ All right ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
4: N O R N O L AE-G-E.
0: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
5: ชื่อจุนครับ
1: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
4: M I R R O R
0: Your answer is correct good job
1: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่าMirror. น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
4: I have mirror at my home
0: That is correct. Good job.
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
6: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is speech
6: S-P-A-K-E.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
1: ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
7: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
7: F-I-N-G-E-R-S.
0: Your answer is correct. Good job.
1: ดีใจมากดีใจมากไฮฟิฟเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขเก้าค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
8: ดาด้าค่ะ
1: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบ
0: Are you excited?
8: Yes
0: Okay, you only have one word to win
1: Let's play spelling
0: Your word is proud
8: P-R-O-U-D
0: Your answer isCorrect. Good job.
1: เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข

0: ชื่ออะไรคะ
1: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
1: C L A S M A T E
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
1: I have a lot of classmates in my class.
2: Perfect sentence. Good job.
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: น้อง
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 9ปีค
0: ่
3: ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
3: S T T Y O U
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
0: ชื่ออะไรคะ
4: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
2: The word is tutor.
4: T U E D E R.
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
0: ชื่ออะไรคะ
5: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket
6: S U P E R M A R K E T
2: Your answer isCorrect. Good job.
0: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ C A F E A F E
7: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
8: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะ

0: นั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
2: 2
0: โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
1: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
1: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
1: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now. India.
1: I-N-D-I-A-N.
3: India.
1: I-N-D-I-A.
3: Japan.
1: J-A-P-A-N.
3: China.
1: C-H-I-N-A.
3: Korea.
1: K-O-R-E-A.
3: Laos.
1: L-A-O-S.
3: Nepal.
1: Pass.
3: Nay.
1: Pass.
3: Singapore.
1: S-I-N-G-A-P-O-R-E.
3: Cambodia.
1: C-A-M-B-O-D-I-A.
3: Myanmar.
1: M-Y-A-N-M-A.
3: Myanmar.
1: Pass.
3: Nepal.
1: Pass.
3: Brunei.
1: Pass.
3: Myanmar.
1: M-Y-A-N-M-A-R.
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
1: เนปาล
0: เนปาล
3: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
3: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
4: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
4: เอา
0: เลขอะไรดีคะ
4: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไรEntertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Music
4: M-U-S-I-C
3: Film
4: Pass
3: Dance
4: D-A-N-C-E
3: Band
4: B-A-N-G Pass
3: Movie
4: M-O-V-I-E
3: Concert
4: C-O-N-Con S
3: Concert
4: C-O-N Pass
3: Video game
4: V-I-D-E-O G-A-M-E
3: Cartoon
4: C-A-R-T-O-O-N
3: Game show
4: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
4: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
3: The correct way to spell film is F-I-L-M
4: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
3: The correct way to spell band is B-A-N-D If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang B-A-N-G It sounds like bang If it's a D, that's band
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาดา

0: อนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
1: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationary อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Pen
1: P-E-N
2: Files
1: Pass
2: Paper
1: P-A-P-E-R
2: Glue
1: G-L-U-E
2: Eraser
1: E-R-E-A-S-E-R
2: Eraser
1: Pass
2: Pencil
1: P-E-N-C-I-L
2: Stapler
1: Pass
2: Crayon
1: Pass
2: Sharpener
1: Pass
2: Highlighter
1: Pass
2: Files
1: Pass
2: Eraser
1: E-R-A-S-E-R
2: Stapler
1: S-T-A-P-L-E-R
2: Crayon
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
2: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ bike stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยโหยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้า
3: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's playSpelling.
2: We will start now. First.
1: F I R S T.
2: Three.
1: T H R E E.
2: 90.
1: Huh?
2: 90.
1: N I N E T Y.
2: 11.
1: E L E V E N.
2: 16.
1: S-I-X-T-Y
2: 16
1: S-I-X-T-W-E-N
2: 20
1: T-W-E-N-T-Y
2: 100
1: H-U-N-D-R-E-A-D
2: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
2: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดคะมาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะ
3: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพันเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather Climate
3: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
2: Sunny
3: F-U-N-N-Y
2: Humid
3: H-U-M-I-D
2: Summer
3: F-U-M-M-E-R
2: Cloudy
3: C-L-O-U-D-Y

0: Foggy.
1: F-O-G-G-Y.
0: Tsunami.
1: F-U-N-A-M-I.
0: Tsunami.
1: Path.
0: Tornado.
1: T-O-R-N-A-D-O.
0: Cyclone.
1: Path.
0: Hurricane.
1: H-E-R-R-I-C-A-N-E.
0: Hurricane.
1: Path.
0: Tsunami.
1: F-U-M-I.
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I.
2: And what's tricky about this word?
0: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
3: 33ค่ะ
2: 33คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
3: 16,500บาท
2: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around.
4: Good morning.
2: Bye.
5: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right, but thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today, not today. หรือ not for me, not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not, I would rather not. แล้วก็เพิ่ม thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass, I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมาเนี่ยมันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to butI would love แปลว่าหูอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great butI have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: หารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้าน

0: ข่าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วอ่ะในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะฮะซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องอ่ะเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแรงนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแรงของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นติ๊กเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันเนี้ยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจาก

0: ภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
1: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวเซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันธุ์ที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

จะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

ิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มกัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ย

0: เราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลต

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุด

สุดไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่แต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการ Cook Culture

0: ให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอเววันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบเหตุแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: To Thai people our reality seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something aboutLecturing and only theory, research-based learning, something that we really do it by ourselves, really experiment and experience with the real thing.
2: At least they know what, how to learn, so they can be a lifelong learners.

0: วัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วาระหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียเนี่ยก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะต้องมาพบแพทย์ค่ะ
0: และสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์ละ
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งความดันต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันเนี้ยอาการเนี้ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมุกเลือดด้วยค่ะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคจะร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญในการที่เราจะไปหาสาเหตุของโรคเนื่องจากสาเหตุของโรคเนี่ยในคนที่เป็นจะร่วงเฉียบพลันเนี่ยกับเรื้อรังก็จะแตกต่างกัน
0: ค่ะแล้วสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
1: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
0: ่ะแล้วอย่างการอาการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะก็คือการที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็อาจจะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโตตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหมออ
1: าหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคเนี้ยก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำมารับประทานอีกทีนึงนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาค่ะสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะ ได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมงค่ะอาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะได้ค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเราเอาอาหารไปอุ่นซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษไหมคะ
1: อ๋อก็จะป้องกันได้บางส่วนนะคะเพราะว่าพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่ถูกทำลายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำลายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญไปเจอพิษที่ทนความร้อน
0: ะ
1: นะคะก็ไม่ถูกทำลายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู
0: ่อย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
1: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโลตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมักจะเกิดในฤดูหนาว
0: อ้าวทำไมล่ะคะ ปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสียเพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาว
1: ทำไมคือเหมือนเชื้อมันชอบ
0: ฤดูหนาวหนาวเนี่ย
1: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีคลื่นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงที่พอเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
0: ค่ะ
1: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีนี้ถ้าแพทย์คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กเนี่ยตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้ถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแทน
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
0: ค่ะอันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
1: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่มีอาการนะคะ
0: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
1: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสียไม่มีอุจจาระร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
0: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได้
1: ก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรง
0: ค่ะ
1: ก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้ค่ะวัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้ค่ะ
0: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนั่นคืออหิวาตกโร
1: ค
0: โรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็คือเนื่องจากว่า
0: ตายหมด
1: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองเลยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
0: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันละคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคมากขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
0: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้ออหิวาตกโรคแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
1: ค่ะก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยจะได้ถึง10ลิตรต่อวัน
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำเนี่ยเยอะนะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก็คือถ้าเรากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อตายได้ค่ะแล้วก็จะไม่ติดโรคค่ะ
0: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได
1: ้ค่ะ
0: ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: และอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้นี่มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
1: อ๋อก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆนะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส้ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลนะคะเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมูกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกลล่าซาโมเนลล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบาที่เป็นโปรโตซัว
0: ปกติแล้วเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
1: อ๋อก็คือ

0: มาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะถ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะอย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนส้อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึงก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได
1: ้ค่ะแล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ้าเป็นเชื้อชิเกล่านะคะเชื้อตัวนี้ก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซัลโมเนลล่านะคะการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบ้านะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดมีตัวนะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากบิดมีตัวก็คือเวลาไปตรวจอุจจาระเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัวเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบิดที่มีตัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือพอไปตรวจอุจจาระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบาเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือมีอาการบิดบิดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่า มันก็เลยไม่เห็นตัวอะไระ เขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงนะคะก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค
0: ่ะทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบาเนี่ยเข้ากระแสเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบาก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆกันเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ
0: ค่ะพยาธิก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะพยาธิที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแท้ม้า
1: ค่ะ
0: นะคะ3ตัวเนี้ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้ท้องเสียแบบถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ข้อดีของพยาธิก็คือว่าเราสามารถตรวจอุจจาระด้วยวิธีที่ไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราตรวจอุจจาระแล้วเราเห็นไข่พยาธินะคะหรือว่าเห็นตัวอ่อนของพยาธินะคะเราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพา
1: ะ
0: กับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายา

0: เนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการบีบเป่งของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อยนะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้งนะคะทีนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะโดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับแบบท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงล่ะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจากส่วนมากร่างกายเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะแพทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เพลียนะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได
1: ้ทั้งนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างนะคะ
0: ก็คือถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยไปเพิ่มเติมค่ะ
1: โรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในอาการนั้นด้วย
0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค่ะ
0: คือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแค่ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: แต่ว่าก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นลำไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่งเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้เขาเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบ
1: ค่ะ
0: นะคะหรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องคล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรังสองโรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือมันเกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุ

0: ก็อาจจะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระร่วงนี้บ้างล่ะคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
1: ้
0: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะเพื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมื
1: อ
0: เพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้เราจะไปอุ่นแล้วก็ตาม
1: ค่ะแต่นอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของไวรัสโรตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคอหิวาตกโรคได้บ้าง
1: ค
0: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มักจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไป
1: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ให้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายๆโรคนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการ

0: จัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See you on the road season 2และแฟนๆรายการของเรานะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบดีครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ Going back explaining that we have altogether 48 schools from all over the country 10 schools from the north have competed and we've now ended up with the final two และนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนปู่โอเค so Tom Melody ไผ่หลิวมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนปู่ What would you like to tell the boys from ปู
1: ่ It's really our pleasure to compete with you guys
0: นะครับเอ้ามาที่น้องๆโรงเรียนปู่บ้างดีกว่านะครับมีอะไรน้องๆปัวครับที่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆสาธิตมชครับ
2: หมู่เฮาปัวบ่บ่กลัวไผ
0: ทีนี้เพื่อให้น้องๆทั้ง2ทีมเข้าใจกติกาให้ชัดเจน Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Apart from its natural scenery another beauty I can sense here in Chiang Mai is the beauty of cultureThere's a diversity of culture and ethnicity here, and today we're going to get to know one of the ethnic minority groups, the Thai Kun people. Let's go.
5: The Thai Kun people are

0: is cold most of the year. We can also see how animism and Buddhism coexist harmoniously in these structures. A typical Thai Kern house is a wooden structure on stilts with a gable roof placed in the north to south direction. The roof slopes down low to store the heat. The interior is divided into three zones: the outside, the inside, and the porch. The outside zone is the frontmost part of the house, used for receiving guests, relaxation, or work during the day due to its airiness. The wall panels in this part of the house are placed with space in between each one like lattice walls. The inside zone is a private space where the families spend their time at night. This part of the house is an open hall with a bedroom in the east. The Thai Kern people sleep with the head toward the east because they believe that it's an auspicious direction. The western part of the house is where they put the stove for cooking and keeping warm at night. The porch is located in the back of the house. It's a space for washing and drying things.
1: According to the video, which of the following statements about the Thai Kern house is incorrect? A. The cooking area is located in the western part of the house. B. The inner space of the house is designated for family private use. C. The roof slopes down low to alleviate the heat. D. Geography and location are taken into consideration when building the Thai Kern house. Hands behind your backs, guys. Prom lao! See you. Four. Chen Tao Kap.
2: The answer is A. The cooking area is located in the western part of the house.
1: Car A.
3: Bake up top tea.
1: Incorrect. By default, you guys get to answer one time.
4: D.
1: I have the family say.
4: Geography and location are taken into consideration when building the Thai Kern house.
1: ข้อ D
3: เป็นคำตอบที่
1: ผิดนะครับ มือไพ่หลังครับ
3: C
1: Yo สาธิตมอชอเชิญตอบครับ
2: C The roof slopes down to alleviate the heat
1: เป็นคำตอบที่ ยกให้ครับ คือ alleviate เนี่ยแปลว่าเหมือนทำให้ดีขึ้น ถ้าเป็นประโยคในคอนเทกซ์เนี่ยแปลว่า heat ไม่ใช่เรื่องที่ดี เราเลยเหมือนจะทำให้มันดีขึ้น พูดง่ายคือให้มันเย็น แต่จริงไม่ใช่ เขาอยากเก็บความร้อน เลยต้องตอบข้อนี้ครับ โอเคได้ไปแล้ว 100 คะแนน น้องๆจากปัวครับ เราจงพยายามที่จะคว้าไอ้ 200 คะแนนต่อไปนี้ให้ได้ซะดีกว่า The next 200 points you'll simply have to answer who, what, or where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. This place is located on an island that was discovered by a Spanish explorer. Because of its isolation from the outside by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place was used to house Civil War prisoners. Clue number two. This place first opened in 1861. Originally, 26 famous people were imprisoned here. โรงเรียนปัวกดแล้วตอบว่า
2: Akatas.
1: Your answer.
3: ถูกต้อง
1: Later, it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the U.S.
5: เป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมามารวมตรงนี้เขาบอกว่า
1: this place was rumored to be one of the cruelest prisons เป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด it was a super max prison
5: เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุดเป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่า famous ไหม famous นะแต่ออกแนว

0: infamous คือดังในทางไม่ดียกตัวอย่างเช่นอัลคาโพนโรเบิร์ตสตราวด์จอร์จเคลลี่เจมส์บัลเกอร์รวมถึงแอลวินคาปริสและข้อที่4 it is no longer in operation and is now part of the Golden Gate Natural Creation Area and a historical tourist site เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้นและข้อสุดท้ายนะครับก็คือ stories from this prison have been adapted into many films and TV series เมื่อตอนนี้200ต่อ100พักเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
1: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊ก3ย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาเท่านี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: Alright, welcome back to See on the Road Season 2. อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast, from the Central Region, and from Bangkok, where one of the five will becomeThe national winner for this year's competition. อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าน่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับ random เลยครับลอจิก A famous chemist was murdered on his way to England. Before his death, he left the following note: 76-20-44-79-16-22-7 Detective Sam was called in to solve this riddle. There are six of the chemist's assistants who are suspects. They are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads the note, he knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers? โรงเรียนปัวตอบว่า
2: Austin.
0: Austin. Your answer is...Your answer, if you have one, is
3: Austin and Oscaru.
0: Your answer. ถูกต้อง สิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนแล้วทำให้ปัวเข้ารอบได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
3: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
3: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
3: แล้ว44คือ
4: ลูบิเดียม
3: ก็รวมกันเป็นออสคารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น79 16 22แล้วก็7ใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
0: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
4: เป็นภาษาละติน
0: เป็นรากลาติน
3: แล้วต่อมาที่16เป็น S sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
0: ไทเทเนียมและสุดท้าย
3: เป็นไนโตรเจนครับเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับ
0: เมื่อ
3: เป็นออสติน
0: นำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียงกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
3: ฆาตกร
0: ฆาตกรจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะเข้าไปเจอกับพวกเรา
3: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมอชอ That's right boys and girls next we'll be selecting the best of the best from the northeastern region โดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก out of 9 teams the first two will now enter the arenaขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมา สกลราวิยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเรียนอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาครับ
2: โคลาสู้สู้เด้อสกลราชแซ่บหลาย
0: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
4: We're watching you
0: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
5: Turning on the fan, charging the phone, watching TV, or turning on the reading lamp. All these things can be done if there isn't any electricityAnd for the Isan people, some of the electricity comes from Sirinton Dam.
6: The construction of Sirinton Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity. The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatts of electricity per hour.
7: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering, like, what are the benefits of hydroelectric power plant?
8: Actually, the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm-hmm. And hydropower plant is the really clean energy that we can get.
6: Another important benefit is that it can operate immediately, something which other types of power plants cannot do. So,The hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
8: However, to have the hydropower plant, it requires the big dam or the really high reservoir. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
5: The Sirinton Dam can widen its supply of electricity to other parts of the Northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rye of farmland year-round.
0: Based on the video, which of the following is the benefit of Sirinton Dam? Is it A, it can supply more electricity to the whole of Thailand? B,It can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances. C. It can help increase arable land by 150,000 rai. Or is it D. It can substitute all the other types of electrical energy in the system. C. อิ๊วเนี่ยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยดีนะฮะแทนน้ำปลาได้แต่ต้องระวังเค็มเกิน C. อุ้ยอยู่ศิริราชโดนสตาร์ฟไว้แต่สัญญาที่ต้องการคือ see you เรียนรู้ศึกษาตอบว่า
4: B it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances
0: and your answer B is เอาไปเลยยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนรอเราอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which movie Clue number 1 The main characters are voiced by Gael Garcia Bernal Anthony Gonzalez Benjamin Bratt and Rene Victor Clue number 2The design of the main setting of the story is inspired by the city of Guanajuato, Mexico, well known for the colorful houses along the mountain slopes. Clue number 3. It is a 2017 animated feature. เอาละสิ เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมากดแล้ว Your answer is
4: Coco.
0: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้อง Word or which line did you get it right?
4: Mexico. Yes.
0: พอจากสองคำใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอังจริงเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice by animation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกอืม

0: Okay, animation, Mexico. Clue ต่อไป ใช่ไหม It is a 2017 animated feature by Disney Pixar. เอาละสิ Pixar มาแล้ว Directed by Lee Unkrich and produced by Darla K. Anderson. The two worked together in 2010 on the Oscar-winning animation Toy Story 3. The movie received two Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือThe movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มๆรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสวัสดีจ๋าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300คะแนนให้งั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับSequencingArrange these Thai holidays in chronological order starting in January. We have Makha Bucha Day, Jakri Memorial Day, Chulalongkorn Memorial Day, Labor Day, Songkran, Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday, Visakha Bucha Day,Constitution Day, Asanha Bucha Day, Buddhist Lent Day. ถ้าพร้อมแล้วเริ
1: ่
0: ม
1: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้ถูกต้องหรือไม่มาดูกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off นี่มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมดข้อนะครับก็คือข้างบนสุดนะฮะมาคะบูชาที่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้เรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ยเขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของBoth Schools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป600คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปน้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นด้วย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องๆเตรียมน้อมโคราชเลยนะครับอ้าวมาที่สาวๆสกลราชนะมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
3: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
0: อ
3: ้
0: าวก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือคู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน7โมงเช้าทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเว

ลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไทยเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำศัพท์คำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลยแล้ว
0: วางแผนนะวางแผน
2: วางแผนก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลย
2: ก็เกือบแพ้
3: แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขา
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิบาใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
6: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
7: เป็นครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
8: ah hello my name is Bai I'm from Sweden and 16 years old nice to meet you guys
0: yeah what can you please introduce yourself to our children
9: hello Nice meeting you. My name is Mai.
10: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ

0: I'm Miyuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
1: My name is Yuji.
2: Yuji.
1: I'm from Nagoya.
2: Nagoya.
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
3: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
4: My name is Shogo
2: Shogo
4: ไอ้ Aomori I Aomori Aomori
3: โอ้ยเขาเข้ามาแบบอะไรเงี้ยแบบทำให้คือคืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
5: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
2: พร้อม
5: Are you ready
2: Yeah
5: Let's go
6: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
7: very fast train
8: and
7: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ย
8: ชิงคังเซน
7: ใช่แล้วมันก็ very fast have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa really
6: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้งมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
7: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
6: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
5: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
9: The Market Hunting
5: ตามล่าของในตลาดสด
6: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Huntingไกด์เด็กใบ้ลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
5: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บ
10: พร้อม
5: เรียบร้อย just one minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
10: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
5: bad smell bad smell red ball red color
10: red color like a ball small no it's some kind of herb
5: Small
10: ball, okay. Very small, but it's not a fruit. Okay, a late. It have a root.
5: Mozzarella. Go. Let's go. Go. This way to the market.
10: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในงานในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
11: ๆ
12: I remember what you said.
13: It's not dry fruit.
14: これかな?
3: でもこれは I think vegetable わかんない
6: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
3: どうしよう。うん、これでいいやもう。
8: Okay, 出発出発出発。
3: can I buy this?
0: ほんで。
3: やばい。
5: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุลครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
3: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาไปญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king อ่ะ
6: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเค็งภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
3: Thai people like to eat it. Is it a fish?
5: Oh, fish.
3: Yeah.
5: Fish.
3: And
5: 10.
3: And not.
5: 9.
3: Not large.
5: 8.
3: Small.
5: 7. 6.
3: Yeah. And Thai. And they love to.
5: 4.
3: And they love to.
5: 3.
3: Sell on the.
5: 2.
3: Box.
5: Okay. 1.
3: Yes. And. Circle box. เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาไปญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอย่างเงี้ย
6: มาพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุลใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
5: ้ What do we call this
1: So fish
5: fish
1: yeah
5: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
3: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
5: โจ้ใช่โอเคแป๊บนึงหนึ่งนาทีครับ
1: โอเค
5: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
7: ตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไม่ให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
0: โอเค it's a fish and
5: fish
0: and we love to eat with ส้มตำ eat with ส้มตำ
5: you know ส้มตำ
0: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly that smell and taste not good
5: hey Thai people love it
0: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
5: yeah fish
0: eat with ส้มตำ mint
5: yeah 10 9 8
0: eat with ส้มตำ 7 ส้มตำ 6
5: 5
0: another
5: 3
0: fish
5: 2 fish 1Done! Thumbs up!
1: Okay.
5: You know what it is?
1: Fish. Sometimes.
5: Smell that?
1: Smell, yeah.
5: Ready? Set. Go! เชิญครับ ไปแล้วครับ
7: ชอบที่สุดคือช็อกโกตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
1: f Fish, fish, some time. Pla, pla. ส้มตำฟิชปลา
6: ส้มตำฟิชฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
1: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
8: ส้มตำปลา
1: ทูเชียวๆส้มตำปลา
8: ส้มตำปลา
1: ปลา
12: แวะ
1: แวะแวะปลาปลา
8: ที
1: ่
8: ไหน
1: เหรออีกปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
7: ันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
1: ปลา
8: ปลา
1: ปลา
8: ปลา
1: โอ
8: ้ปลา
1: ปลา
8: ปลา
1: ปลาปลา
13: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะทุกคนนะพี่บ๊อบ
7: อยู่ไ
5: งเขียนโดน
7: ดิบบ๊อบอยู่ไงจมูกแล้ว
1: ปลาปลาปลา
8: ปลาปลาเลย
1: วันปลาอย่า
8: วัน
1: ว่าส้มตำปลา

0: 스티커!
1: เขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: แล้วของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับ
2: ปึ้งตึบ
0: มันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
3: โอเค the first is it like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
4: chili paste
3: is have a yellow color like that maybe it's fly in the pot
4: okay what is made from
3: it's made from flavor you know flavor
4: flour
3: no not flour flavor flour บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
3: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
4: it's
3: chip like a snack you eat it it had a sour right
0: 3
4: sour
0: 2
3: not sour
0: 1หมดเวลา What do you think?
4: To be honest, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay, ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้
5: ไปต่อ
0: ไปต่อพร้อมนะพร้อมนะสามนาท
5: ี
0: พร้อมแล้วเชิญ go
3: คือฮันเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack
4: I don't see any snack it's dinner round do you have another snack the round circle okay I think I just take this
0: okay แล้วคำตอบข้อนี้คือเท่า
6: ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจนแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
1: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature we can touch the real feelings of nature of river trees animals and wow here's a river so let's check it out
0: oh.
1: go there
0: riba
7: riba
0: kawa da kawa kawa kawa hi riba riba oh yeah
8: that's amazing
3: hi what and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province this is the river Meklong
8: oh Meklong
3: Meklong river
8: river Meklong
3: river Meklong
8: okay
3: maybe you can see a fly in at night
9: really okay now it's time to relax and then in 30 minutes we have to make a special meal together Okay, let's go.
0: Okay.
7: Hi.
9: Hi.
0: Hi.
9: Hi.
0: Hi. เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
10: ใช่ค่ะ
0: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน์มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
2: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
2: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดเนี่ยก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
5: ข
2: ้
5: าว
2: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
2: ช
0: ินะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
7: ได้ครับ
0: นี่คือ
10: hungry
11: now
10: hungry
11: I'm
10: hungry
6: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
2: คำว่าเข่งกับไม่รู้อิสระเข่งอุ๊ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ๊ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกป่ะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
4: ค่ะ
2: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่ลูกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนาะ
4: ค่ะ
2: หนูพูดว่า the old อุ๊ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นในลูกตัวโอเป็น
4: สระ
2: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
4: A E I O U
2: A E I O U A E I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
4: D
2: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่ครูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยยักค่ะยยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
4: the
2: the university ค่ะ
12: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
13: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวผู้ถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
14: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ย

วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมมาเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่ขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4แล้ววันที่22แล้วนะคะว้าวอยู่ด้วยกันมาจนถึง4สัปดาห์แล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกแข็งแรงขึ้นไหม
1: รู้สึกค่ะแข็งแรงขึ้น
0: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยการฝึกแกนกลางลำตัวของเรากันนิดนึงนะคะก็วันนี้ถ้าอาจจะมีความยากขึ้นนิดนึงชาเลนจ์กันนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวลองทำดูอยู่หน้าทีวีก็ทำตามได้นะคะ
1: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะเรามานั่งสมาธิกันก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสบายๆนะคะนั่งขัดสมาธิสบายๆเอามือวางไว้บนหัวเข่าของเราทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะเอาละค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่นึงนะคะหายใจเข้าให้ลมหายใจของเราลึกเข้าไปถึงหน้าท้องของเราให้ท้องของเราค่อยๆขยายขึ้นอกของเราขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเราค่อยๆ ยุบแฟบลงอกยุบแฟบลงหายใจเข้าให้ท้องพองอกขยายหายใจออกให้ท้องแฟบอกแฟบปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นในแต่ละครั้งสังเกตลมหายใจของตัวเองให้หายใจให้เบาสบายแต่เป็นลมหายใจที่ลึกและยาวหายใจเข้าพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกให้ยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะกระพริบตาเบาๆปรับแสงในสายตานิดนึงโอเคเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะอ่ะเริ่มจากช่วงคอก่อนนะคะเราจะหันหน้าไปทางขวาและหันหน้าไปทางซ้ายเงยหน้ามองเพดานยืดต้นคอด้านหน้าก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เอียงด้านข้างค่ะให้หูขวาเราเข้าใกล้ไหล่ขวายืดต้นคอด้านข้างของเราจากนั้นเรา

เอียงศีรษะไปทางซ้ายให้หูซ้ายใกล้ไหล่ซ้ายโอเคค่ะนำศีรษะกลับมาตรงกลางวอร์มข้อมือกันนิดหนึ่งเหยียดแขนมาด้านหน้าเก็บนิ้วโป้งแล้วก็พับ4นิ้วทับมานะคะแล้วหมุนออกด้านนอก10ครั้ง4 5แขนตึงไว้นะคะ6 7 8 9 10หมุนเข้าด้านในอีก10ครั้งค่ะ

5 6 7 8 9 10และหมุนกลับอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคหัวไหล่เสร็จแล้วมาที่ลำตัวกันบ้างเอามือซ้ายวางไว้ข้างลำตัวก่อนค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลตัวขึ้นนะคะถ้าวางศอกได้วางนะแต่ถ้าวางไม่ถึงไม่เป็นไรพยายามให้สะโพกขวาของเรายังอยู่ที่พื้นเอาไว้ก่อนนะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือกลับไปทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาค้างไว้ตรงนี้พยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานให้สะโพกซ้ายอยู่ติดพื้นไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 2 1สลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นก่อนค่ะหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังอีก3 2 1โอเคกลับมาด้านหน้ามาที่ข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะเรานั่งชันเข่านะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะวางมือไว้ด้านหลังตัวเรานะปลายนิ้วมือชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้านะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางขวาและหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของเราหายใจเข้าและหายใจออกโอเคไปเจอกันที่ All 4ค่ะมาแคทแอนด์คาวกันสักนิดนึงนะคะช่วยคลายแนวข้อต่อกระดูกสันหลังของเราทั้งหมดเลยนะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกพอดีนะเราจะเริ่มจากแอนท้องเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราจะโก่งหลังเก็บก้นและสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเลยค่ะก้มหน้าศีรษะตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือออกแรงผลักที่ฝ่ามือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเลยค่ะเหมือนแมวโกรธเลยค้างไว้ตรงนี้ให้แผ่5ลมหายใจ5 4 3 21โอเคค่ะค่อยๆ คลายหลังกลับมาได้มายืดช่วงอกกันสักนิดนึงนะคะเอามือแตะหลังใบหูไว้นะคะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะหายใจเข้าเราจะเปิดอกขึ้นศอกชี้หาเพดานหายใจออกเอาข้อศอกแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามขอ5ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดยืดยืดหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือ2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคสลับข้างค่ะมือขวาแตะหลังใบหูขวาไว้หายใจเข้าแล้วเปิดอกขึ้นหายใจออกเอาข้อศอกมาเจอกับข้อมือหายใจเข้าเปิดเปิดอกยืดหายใจออกหายใจเข้าอีก3ครั้งค่ะหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะยืดอกขึ้นดีค่ะอีกครั้งเดียวโอเคเอาละค่ะวอร์มอัพของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเวิร์กเอาท์กันนะคะวันนี้นะคะท่าแรกจะเป็นท่า Glute Bridge March นะคะเราเคยทำกันไปแล้วในสัปดาห์ก่อนนะคะก็คือเราจะนอนหงายเดี๋ยวพาทำให้ดูนะเราจะนอนหงายนะคะมือวางไว้ข้างลำตัวทีนี้สังเกต

0: ังของเราเนี่ยแอ่นนะไม่ให้มีสเปซระหว่างหลังที่พื้นนะคะพยายามหมุนกระดูกก้นกบของเราขึ้นหาเพดานแล้วให้หลังของเราเนี่ยติดพื้นไว้นะคะหลังจากนั้นค่อยยกสะโพกขึ้นนะคะแล้วเกรงท้องไว้อยู่ในแนวนี้แล้วค่อยๆ ยกเท้าขึ้นทีละข้างทีละข้างเหมือนเราย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะแต่พยายามถ่ายน้ำหนักเต็มๆฝ่าเท้าเราจะไม่เขย่งเท้าค่ะเราจะถ่ายวางน้ำหนักให้เต็มๆฝ่าเท้าเลยมาท่าแรกเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกัน20ทีทีนี้เริ่มเพิ่มความยากนิดนึงนะมาเตรียมตัวยกสะโพกขึ้นค่ะแล้วไปค่ะ1เกรงท้องไว้2ทรงตัวให้นิ่งๆไว้นะคะ3 4 5 6 7พยายามเกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้นะคะใช้สะโพกของเราในการคอนโทรลให้ตัวเราอยู่นิ่งๆนะกี่ครั้งแล้วคะน้องแอม
1: 12
0: โอเค13อีกนิดเดียว14ออกแรงไว้15เกรงท้องไว้ค่ะ16 17 18อีก2ครั้ง19อีกทีเดียว20โอเคค่อยๆวางสะโพกลงได้อ่ะท่าต่อไปนะคะท่าแรกก็มีความเหนื่อยซึมๆแล้วนะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าโบ๊ทโพสนะคะอันนี้นะคะเราจะเริ่มจากนั่งหลังตรงยืดหลังขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราจะเริ่มจากยกขาขึ้นมาทีละข้างและทีละข้างง่ายที่สุดคือเอามือจับไว้หลังต้นขาของเรานะคะแล้วยืดออกไว้ค้างไว้แบบนี้นะคะแต่ถ้ายากขึ้นเราจะเหยียดแขนตรงออกไปนะคะอ่ะลองเลือกออปชั่นที่ตัวเองไหวขอ20วินาทีค่ะมาเริ่มปะเก่งท้องไว้นะคะให้ตัวนิ่งๆไว้ใครรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เริ่มง่ายแล้วอยากชาเลนจ์ตัวเองเหยียดแขนออกมามาอีก5 4 3 2 1โอเคพักได้อันนี้เป็นท่าที่2ผ่านไปนะคะท่าที่3เราจะทำท่าฟลัตเตอร์คิกค่ะเราจะเอามือรองเอาไว้ใต้สะโพกของเราแขนเหยียดตรงไว้นะคะแล้วยกศีรษะขึ้นมาให้สะบักของเราเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นนิดนึงหลังจากนั้นเราจะเหยียดขาตรงไปด้านหน้าแล้วสลับขากันนะคะเหมือนเป็นขากรรไกรแบบนี้เลย20ทีมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคสบายสบายสบายสบายวันนี้อันต่อไปนะคะ Russian Twist นะคะท่านี้นะคะเราก็จะนั่งขึ้นมาชันเข่าแบบนี้นะคะแล้วเราจะยืดหลังตรงๆไว้และถ่ายน้ำหนักไปด้านหลังนิดนึงให้มีการใช้หน้าท้องนิดนึงนะคะแล้วจะเหยียดแขนมาด้านหน้าเอามือมาประสานกันไว้ใช่ค่ะแล้วเราบิดลำตัวเหมือนจะเอามือของเราเนี่ยมาแตะที่พื้นด้านล่างแต่ยังไม่ถึงเพราะว่าเราอยากโฟกัสที่การใช้ลำตัวด้านข้างและสลับด้านแบบนี้และสลับด้านโอเคอันนี้นะคะขอ20ทีไปฮึบบิดตัว1 2 3 4 5 6โฟกัสที่การใช้ตัวด้านข้างนะคะ9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20โอเคพักกันสักครู่หนึ่ง
1: ในเซตแรกนะคะ
0: รู้สึกได้ในเซตแรกแล้วนะคะวันนี้นะคะแต่ว่านั่งนั่งดูหน้าทีวีก็ทำตามได้เพราะว่าเตรียมมาแล้วว่าเฮ้ยต้องมีคนดูเราอยู่หน้าทีวีเยอะแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้นั่งดูอยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวรอบ2เรามาทำไปพร้อมๆกันเนาะเตรียมตัวเดี๋ยวเรากลับไปที่ท่าแรก Glute Bridge March นะคะเดี๋ยวเซตนี้เดี๋ยวจะคอยช่วยดูท่าของน้องแอมนะคะโอเคเท้าของเราจะไม่อยู่ห่างจากตัวเรามากเกินไปนะคะแบบนี้คือถูกต้องแล้วหามือวางไว้ข้างลำตัวเกรงท้องไว้แล้วยกสะโพกขึ้นมาค่ะดีค่ะแล้วค่อยๆยกขาขึ้นทีละข้างเยี่ยมเลยมาขอ20ทีนะดีค่ะพยายามเกรงลำตัวของเราไว้ให้อยู่นิ่งๆไว้ตลอดเลยนะคะจะต้องออกแรงจากสะโพกหรือว่าก้นของเราเนี่ยในการที่เราจะทรงตัวไว้นะคะ

0: และสามารถช่วยกดฝ่ามือไว้แน่นๆนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวของเรานะนี่ค่ะกี่ครั้งแล้วคะ
1: 10ค่ะ
0: 10แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคอีกนิดเดียวเก่งท้องไว้พยายามอย่าให้ตัวหย่อนมาสู้สู้สู้สู้กี่ทีละ
1: 18
0: 19อีกทีเดียว20โอเคเก่งมากอ่ะท่าต่อไปโบ๊ทโพสค่ะอ่ะไหนดูโบ๊ทโพสนิดหนึ่งอ่ะท่านี้นะคะเราจะใช่พยายามนั่งอยู่ที่กระดูกรองนั่งของเรานะคะแล้วก็ยืดตัวเอาไว้มาขอแค่20วินาทีค่ะทุกคนค้างไว้ไหนลองเอามือเหยียดตรงไหวไหมโอเคสู้สู้ถ้าใครรู้สึกว่าเอามือแตะหลังขามันง่ายอยู่นะเหยียดแขนออกมาได้นะคะแล้วจะรู้สึกว่ายากขึ้นแต่พยายามให้หลังของเราเป็นเส้นตรงไว้ตลอดนะคะตอนนี้หลังเป็นเส้นตรงเลยซึ่งเยี่ยมมากสวยมาก3 2 1โอเคพักค่ะท่าต่อไป flutter kick นะคะอ่ะ flutter kick นะคะเอามือสอดไว้ใต้ลำตัวเราแบบนี้นะแขนจะเหยียดตรงไว้นะคะช่วยรองหลังของเราไว้เกรงท้องยกลำตัวด้านบนขึ้นมานิดนึงปึ๊บแล้วยกขาขึ้นปึ๊บแล้วสลับข้างกันดีค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากเกรงท้องมากตอนนี้อ่ะท่าสุดท้ายท่าสุดท้าย Russian Twist นะคะเหมือนกันเลยนะคะท่านี้เราชันเข่าขึ้นมานะแล้วหลังของเราให้เป็นเส้นตรงเอาไว้นะคะใช่อ่ะแล้วใช้การบิดลำตัวไปด้านข้างดีค่ะแล้วสลับข้าง2ดีค่ะ3ดีเราจะใช้ท้องด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยขยับตัวตั้งแต่ตรงท้องไม่ใช่ขยับแต่ช่วงบนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราอยากโฟกัสที่การใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องถ้าเกิดว่าใครเอนหลังลงมาเยอะแล้วมันเมื่อยมันทรงตัวไม่ไหวนะคะให้ดันหลังตัวเองกลับขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะง่ายขึ้นแล้วก็จะโฟกัสได้ดีขึ้นกี่ทีแล้วคะ
1: 18ค่ะ
0: 19 20โอเคพักค่ะแป๊บหนึ่งอะรอบ2เป็นไงบ้าง
1: เริ่มรู้สึกแล้วค่ะ
0: รอบ2เริ่มรู้สึกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหลืออีกเซตสุดท้าย
0: เหลืออีกเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายนี่แหละจะรู้สึกที่สุด
1: ใช่แต่ถ้าเพื่อนๆยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากได้อีกเซตนึงก็ทำต่อได้
0: ทำต่อได้ใช่ถ้ารู้สึกว่ายังเบาไปยังไม่ค่อยโดนก็ทำต่อได
1: ้เช้าๆแบบนี้ออกกำลังกายกันนะคะ
0: ใช่แล้วเช้าๆแบบนี้เหมาะมากสำหรับการแบบกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ตื่นเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเหลืออีกเซตเดียว
1: ในอาทิตย์นี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้น
0: ใช่อาทิตย์นี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้นอยากให้ทุกคนค่อยๆทำตามไปพร้อมๆกันนะคะทุกวันนะอ่ะมาเราเตรียมตัวสำหรับเซตสุดท้ายกันนะคะไปเดี๋ยวรอบนี้ทำไปพร้อมๆกันมากรูดปิดมาร์ชนะคะส้นเท้าไม่อยู่ไกลจากตัวเกินไปนะขยับส้นเท้าเข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงโอเคยกสะโพกขึ้นนะคะเตรียมตัว3ส่งไปค่ะ1 2เกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้4 5แล้วกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่าเท้านะคะเวลาที่เราวางเท้าลงไปเราจะไม่จิกส้นเท้านะพยายามออกแรงที่สะโพกของเราเกรงไว้แล้วก็เกรงหน้าขาเกรงท้องไว้ด้วยกี่ครั้งแล้วคะ
1: 14
0: โอเค15 16 17 18สิบเก้าอีกทีเดียวโอเคค่อยๆลดสะโพกลงอ่ะมาแล้วลุกขึ้นมานั่งไปต่อกันในโบ๊ทโพสนะคะเอาล่ะอ่ะนั่งบนกระดูกรองนั่งของเราให้รู้สึกมั่นคงก่อนยืดหลังยาวๆไว้เอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วค่อยๆยกขาขึ้นมาทีละข้างเอามือแตะหลังขาไว้เพื่อความง่ายขึ้นอยากยากขึ้นเหยียดแขนมาขอแค่20วินาทีเท่านั้นค่ะไปเกรงท้องไว้ยืดอกไว้ค่ะค้างไว้อีก10วิอีก5 4 3 2 1โอเควางเท้าลงก่อน
1: เริ่มสั่นแล้วนะคะ
0: เริ่มสั่นแล้วรอบสุดท้ายเริ่มสั่นแล้วไปกันต่อที่ flutter kick กันนะคะเอามือรองไว้ใต้สะโพกของเราโอเคยกลำตัวด้านบนขึ้นมาเล็กน้อยยกขาขึ้นมาแล้วสลับกันเร็ว1

0: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้โหโอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่อง
1: เป็นไงบ้างคะ
0: รู้เรื่องเลยค่ะทีนี้เซตเนี้ยสุดท้ายรัสเซียนทวิสต์กันโอเคอ่ะชันขาไว้ขาแตะไว้ส้นเท้าแตะไว้นะคะยืดออกขึ้นและเอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยเหยียดแขนมาด้านหน้าโอเคแล้วบิดตัวค่ะ1 2 3 4อย่าลืมนะบิดไปทั้งตัวนะคะไม่ได้ไปแค่หัวไหล่บางคนไปแค่หัวไหล่แค่นี้เองไม่นับนะเราใช้การบิดทั้งลำตัวเลยกี่ทีแล้วคะ
2: 13
0: โอเค14 15 16 17 18 1920เก่งมากเสร็จแล้ววันนี้นะคะสำหรับโปรแกรมแกนกลางลำตัวหน้าท้องของเราได้ทั้งหน้าท้องด้านหน้าหน้าท้องด้านล่างหน้าท้องด้านข้างได้หมดเลยนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวงั้นเรามายืดเหยียดกันนะโอเคค่ะอ่ะงั้นเรามายืดกันสักนิดนึงนะคะอ่ะเมื่อกี้เรามีการใช้ช่วงหน้าท้องของเราเยอะนะคะเดี๋ยวเรายืดหน้าท้องด้านหน้ากันนิดนึงแล้วเอามือวางไว้ด้านหลังตัวเรานะคะให้ปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกันกับเท้าของเรานะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเรายกสะโพกขึ้นยืดลำตัวด้านหน้าผลักสะโพกไปด้านหน้าอีก3 2 1หายใจออกแล้วค่อยๆโลดสะโพกลงค่ะโอเคทีนี้เรายืดลำตัวด้านข้างบ้างนะคะมือซ้ายวางมือขวาเหยียดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราโค้งตัวไปด้านซ้ายยืดลำตัวด้านขวาปรับลมหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวนะคะให้เราได้รีแลกซ์กล้ามเนื้อนิดนึงหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาแล้ววางมือขวาลงค่ะทีนี้เหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะแล้วหายใจออกแล้วค่อยๆโค้งตัวไปค่อยๆไต่มือขวาออกไปให้ไกลขึ้นถ้าใครวางศอกได้แบบน้องแอมวางได้เลยนะคะแต่พยายามอย่าให้สะโพกด้านซ้ายของเราลอยขึ้นมาจากพื้นนะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะลำตัวด้านข้างนิดหนึ่งมือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้างไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางทีนี้ยืดช่วงคอกับบ่าของเรากันนิดนึงนะคะแล้วเอามือซ้ายไขว้หลังไว้ก่อนมือขวาจับศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆค่ะแค่ถ่ายน้ำหนักลงเบาๆนะบางคนแบบโอ้ยกดแรงเลยนะคะเหมือนแบบฝืนกล้ามเนื้อตัวเองอันนี้เป็นการยืดเหยียดเพื่อให้เราผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคสลับข้างค่ะมือขวาไขว้หลังไว้ก่อนค่ะมือซ้ายจับศีรษะด้านข้างแล้วค่อยๆยืดนะคะการที่เรามือขวาไขว้หลังไว้ก่อนเพื่อให้หัวไหล่ของเราเนี่ยไม่ยกตามขึ้นมานะคะมันจะได้มีการยืดเหยียดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะ
1: วันนี้เริ่มวันแรก
0: เริ่มวันแรกเป็นการ
1: แบบว่า
0: ใช่เป็นน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สนุกแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoinamsai.
1: Hello, are you teacher Greg?
0: Yes, I'm teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siangarat, yindi ti, dai rujak. Nong Mona, how old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า 9 ขวบ ถูก ไหม ฮะ
1: ใช่ ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5?
0: Oh, 5 years old. อายุ 5 ขวบ แล้ว น้อง Lisa, น้อง Mona, ที่แก้ม มีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอน นี่แหละ อยากรู้แป้งมอนมันคืออะไร เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ คำว่าแป้ง พูดว่า powder.
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ค่ะใครจะเป็นคนที่ประแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไรอ่ะ
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose okay ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาลาดค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจเรดพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเราขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็ก

0: Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Good evening.
1: Good evening.
0: Good night.
1: Good night.
0: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
1: ไม่เหนื่อย
0: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนแล้วจะถามว่า Where are you from?
1: Where are you from?
0: ประโยคที่สองที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า we are guides
1: we are guides
0: ลงท้ายตัว s ครับ we are guides
1: we are guides
0: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
1: I can take you travel
0: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
2: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
0: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
1: I'm Thai
0: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
3: กัน
0: น้องกันกับน้อง
3: แม็กคร
0: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
3: คร
0: ับ นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
1: I'm from
0: Thailand
1: Thailand
0: but
1: I have
0: Mon descent แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
4: ทีเจอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
0: โอ้เสียดาย
4: เดี๋ยวผมจะพาทีเจอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
0: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: โอเค let's go
4: ถึงแล้วครับทีเจอร
0: ์บ้านนี้หรือเปล่า
4: ไม่ใช
0: ่ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
4: ทำจากไม้ไผ่ค
0: ่
4: ะ
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
1: bamboo
0: แล้วที่ช่วยเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
4: ยันครับ
0: มีความเชื่อหรือเปล่าม
4: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
0: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
1: Protect the house.
0: ถูกต้องครับ
4: เข้าได้เลยคร
0: ับ โอเคเข้าได้เลยครับ Come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
5: ประมาณ2ห้อง
0: นอนกี่คนครับ
4: หลายคนเลยครับ
0: หลายคนเลย
4: คร
0: ับโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
4: ไม่ร้อนคร
0: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
4: ก็หนาว
0: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
1: cool
0: หนาว cold
1: cold
0: ร้อน hot
1: hot
0: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
5: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
0: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
1: slow life
0: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ทีเจอร์แกรกได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
2: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะทีเจอร์ลองชิมก็ได้นะคะ
0: โอ้ขอเข้าไปดูได้ไหม
2: ได้
0: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ทีเจอร์แกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
2: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โหอยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: หวานหวานมันครับ
0: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
1: sweet
0: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
4: เต็ม10ครับ
0: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
6: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
1: coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
6: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
6: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ Teacher Gregจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
1: ดีใจค
0: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
2: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะ

0: จีเชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
1: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
2: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
1: เยี่ยมเลยฮะ
2: ผมด้วยครับ
1: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
3: see you again tomorrow
1: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this way เรามีนัดกันเด็กๆอยู่ไหนนะเทที่จะแกร่งหรือเปล่า
4: ใช
1: ่มาแล้วเฮ้
4: มือระอาว
1: อะไรนะ
4: มันไงระอาว
1: มันไงระอาวที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
3: good morning
1: ถูกต้องครับ
0: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
1: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล้วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
5: ขนมฮาลาวาค
1: ่
5: ะ
1: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
5: sweets
1: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีชเวก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
5: ต้อง2สีค
1: ่
5: ะ
1: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า can I have a taste
3: can I have a taste
1: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้เลยค่ะ
1: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบัม
2: รสชาติเป็นไงครับ
1: โอ้โหอร่อยมากแล้วฮาซามอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
2: เชียร์คอบ
1: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
3: yummy
1: delicious
3: delicious
1: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
5: กล่องละ20บาท
1: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
2: ไม่มีตังค์ครับ
1: เอ้าเหมือนกัน
2: ไม่มีเหมือนกันครับ
1: โมนา
0: ไม่เหลือเลยค่ะ
1: พอดีเลยทีเจอร์เกรกลีแบ่ง20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
5: ค่ะ
1: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
5: ชิมได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ let's try
5: ชิมได
1: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you wanna try ช
5: ิ
1: มไหมโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
2: อร่อยครับ
1: อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
2: อร่อยครับ
1: โมนาเป็นยังไง
6: อร่อยครับยัมมี
1: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
3: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
5: ขอบค
1: ุ
5: ณค
1: ่
5: ะ
1: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
1: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
3: giving alms
1: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
2: ใส่ขอให้ได้บุญคร
1: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: งั้นใช้คำว่า make merit
3: make merit
1: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
3: temple
1: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
2: ลิง
1: อย่าสลับกันนะอืมแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีทแล้วก
2: ็มีข้าว
1: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
2: ไว
1: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
2: ็น้ำ
1: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
2: water
1: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
2: ได
1: ้แต่แต่งตัวแบบนี
2: ้ได้ตอนเดินด้านหลัง
1: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
2: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวคร
1: ับ
2: ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
1: หมู่บ้านหมอนห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารัก และเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ควรพลาดนั่นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
6: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทิเชอร
2: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
7: โดนัทมอญคืออะไรครับ
2: อยู่ทางนั้นค่ะทิเชอร์
7: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
6: ทำจากแป้งครับ
7: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
3: flower
7: เอ๊ะทิเชอร์เกรย์ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เราไม่เคยกินมาก่อน
6: อร่อยค่ะ
7: อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
6: รับรอง
7: นั้นขายยังไงครับ
2: ชิ้นละ10บาทค่ะ
7: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
2: ได้ค่ะ
7: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
2: น้ำตาล
6: น้ำตาล
7: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
3: sugar
7: มาแล้วมาแล้ว
2: นี่ค่ะ
7: ขอบคุณครับ
2: thank you
7: ก
2: ็พูดแ
7: ต่ thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญหมอนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องมัก one two three ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
3: crunchy
7: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
3: soft
2: Delicious.
7: Delicious.
2: Yummy.
7: Yummy. Delicious. Yummy. Why
2: yummy?
7: Yummy. ชื่อแกงลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
2: เชียร์คอร์ด
7: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีๆครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สบายมาก
7: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
2: หนาว
7: เป็นทางหนาวแต่วันนี้เราพบเราเจอกับภาษาไทยภาษาหมออังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า Where are you from
3: Where are you from
7: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
3: I am a guide.
7: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
3: like
7: a guide?
3: A guide.
7: Would you like a guide?
3: Would you like a guide?
7: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
2: ม
7: ัน
2: เง
7: ยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
2: เช
7: ีย
2: คอ
7: เชียคอแล้วคำว่าขอบคุณ
2: ตังกุลาอาว
7: ที่จะต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
2: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
6: ขอบคุณครับ
7: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
3: ดีค่ะ
7: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
3: ตังกูราอาว
7: แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
2: อาบแล้วครับ
7: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
2: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึก งานแมก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็นเซอร์ติฟายเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้น

นะคะแม้เนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแม้ก็จะกินที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยไมค์ก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมาคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแม้อายุประมาณ25ร่างแม้พังมากพังในขณะที่ว่าแม้เนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแม้นอนไม่ได้แม้จะนอนตีสามทุกคืนแม้จะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแม้ก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แม้ทำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแม้จะเทรนตอนกลางคืนแม้จะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งมันจะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตมันจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณน่ะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ย binge eating ไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมน binge eating เกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแม่เนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมดก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมดเป็นหลายโรคมากแมดเป็นทั้ง depression แมดเป็น binge eating แมดเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมดก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลำบากมากแล้วก็มาเริ่มทำวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียวมากๆคือตัวแม่เองเนี่ยแม่คิดว่าแม่ผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แม่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แม่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม่ว่ามันโอเค

ทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบหนึ่งที่แมททำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแมทเองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม้เป็นคนชอบเขียนมากแม้เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

โค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแม้เป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

าถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกําลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

นั้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่
0: ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้น

0: เหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเอง
1: ค
0: นบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
2: ในอดีต
0: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
2: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
0: ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
2: นั่น
0: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
2: ใช
0: ่
2: ฉ
0: ัน
2: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
0: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
2: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
0: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยการที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: มันต้องแก้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยๆอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของ

0: ความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำเราเวิร์กก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
1: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครเห็นไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออดิเอนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณควรเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
0: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
2: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์
3: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เทศ F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราเป็นใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash นี่คือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เลยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ไฟซีฟู้ดฟิตฟอร์ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า starboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำ

0: ่ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า Posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ Modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า Posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า Posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า Poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าเอยอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสต์นะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ๋
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่า

เป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพิ่งครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: รักษาวงคินสแพเก้รายงานตัวพร้อมกับ
1: เอกิตติพัชแสงทองครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: AEC เนอะ
1: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
0: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
1: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
0: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AVC Food Fit for Fire กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Fire TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: Tom รู้จักรายการ AYC Food Fit for Fire จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องเหนื่อยจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณ

0: ณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ Food Fit for
2: Fun แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ present perfect tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ present perfect tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have workedin this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
1: have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: กุ๊กWhat are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่ playing game กับพี่ตาทำไมเนี่ยฮะ
1: Playing game. โอ
0: ้อะไร
1: ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
0: กุ๊กกุ๊กกุ๊ก
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
0: แล้วกุ๊กก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
0: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบสิว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
3: และนี่เธอต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณคุณ
0: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
3: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
3: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
3: โอเค excluding just now you have been doing very good so you have passed your probation
1: พี่คริสครับมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation พักร้อนแล้ว
3: I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Oh, probation. แปลว่าอะไรคะ
0: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
1: เขาได้เหมือนกันผ่านโปร
3: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะเรสแข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์เหรออะไรอ่ะฉันเข้างานมาไม่นานฉันเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
0: กุ๊กสรุปสิ่งที่นายเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
0: แน่นะ
1: แน่
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotion ก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้โห thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ๊อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passed your probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วคำ

0: yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: just แปลว่าเพิ่ง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะ a และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet
0: ไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ present perfect tense ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค soMiking you with this outfit might be a bit difficult, so I'm gonna put this on your
2: snorkel.
0: Your snorkel, right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. Still studying at Thammasat.
2: For the freshie.
0: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: คุณก็ชอบเต่านะOkay.
2: Because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have a 2 legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore's a week.If I have an accident, somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the 2 legs.
0: Wow. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้วไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลักตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
2: Yes, now I'm okay. But I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh, okay. มีขาเทียม Okay. So you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right, last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับแต่ที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone, okay?
2: Okay, okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome your
2: Yes, I can do everything. Mm.Although it's underwater, I can do that.
0: Okay, best of luck. นะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
2: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ That is good. Okay, have fun.
2: Okay.

0: น้ำแบบสกูบาไดวิ่งก็มีนานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different too
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่ได้มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกก็ต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมากเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
2: ครูพี่เน็ตเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 years ฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะ
2: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้าI have played football since 9 o'clock 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ How long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
2: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆ อย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ How long has he played football?
0: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
2: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
0: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
2: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
0: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
3: We will start now

0: Z-Y.
1: Magic.
2: M-A-G-I-C.
1: Pilot.
0: P-I-L-O-T.
1: Shampoo.
0: S-H-O-O-M-P-O-O.
1: Shampoo.
0: S-H-A-M-P-O-O.
1: Deny.
0: D-E-N-Y.
1: Drought.
0: Pass.
1: Guess.
2: D-U-E-S-S.
1: Model.
0: Pass.
1: Regret.
0: Pass.
1: Achievement.
0: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
1: Comfortable.
0: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
1: Environment.
2: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
1: Legendary.
0: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
1: Monastery.
0: Ha.
1: Exclamation.
0: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
1: Hypnosis.
0: H-Y-P-N-O-S-I-S.
1: Magnificent.
2: Pass.
1: Parentheses.
0: Pass.
1: Simultaneous.
0: Pass.
1: Button.
0: B-U-T-T-O-N.
1: Fast.
0: F-A-S-T.
1: Pepper.
2: P-E-P-P-E-R.
1: Police.
0: P-O-L-I-C-E.
1: Tower.
0: T-O-W-E-R.
1: Disable.
0: D-I-S-A-B-L-E.
1: Fabric.
0: F-A-B-R-I-C.
1: Magazine.
2: M-A-D-A-Z-I-N-E.
1: Province.
0: P-R-O-V-I-N-E.
1: Province.
0: P-R-O-V-I-N-C-E.
1: Sapphire.
0: S-U-F-F-I-N-E.
1: Sapphire. Oh!
3: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
4: Wow!
3: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
1: Drought.
0: D-R-O-U-G-H-T.
1: Excellent. Do you know what it means? Drought.
0: Dry or have no water.
1: Wow, excellent.
3: That's good.
1: Very good.
3: Good job. And he answered it in English.
1: In English, even better. The next word, magnificent.
0: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
1: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
0: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
1: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
0: S-A-P-P-H-I-R-E.
1: Wow, well done.
3: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
5: ในรายการ World Cup King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
6: แล้วจากรายการ World Cup King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
5: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve accomplish succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
6: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement A C H I E V E M E N T achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
5: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค present perfect กันค่ะโครงสร้างของ present perfect คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
6: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
0: I have achieved my goal
6: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
0: I have succeed in my life
6: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะ

0: ครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันไปดูกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
2: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
3: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
4: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยยุรุโรจน์ครับไม่ทราบคนไหนคร
3: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
1: อะไรเหรอครับพี่โอม
3: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
2: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
1: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
5: ไปพาดูเทคโนโลยีกัน
6: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องสั่นคำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
7: ไหนก
6: ็ข้างข้างกอไก
8: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
6: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเนาะ
7: สีแดงสวย
6: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
7: ่
6: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่ใช่ครับโอเคโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสบู่ละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
8: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะครูพี่นุ่นเอ๊แล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึง online shopping นะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะเอ๊แล้วถ้าอย่างนี้ครูเพนซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเพนจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
9: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
0: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
9: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
9: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
0: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
9: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
9: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ deliveryแปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่สองนะคะ return แปลว่า

0: การคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
1: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมมาเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนแล้วไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
1: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
0: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
0: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the KEP proved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut thai paratanyum and various types of thai fabrics is increasingly popular because her royal highness princess Sirivanvari Nariat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of queen sirikit the queen mother in the conversation and promotion of thai fabrics by applying and adapting thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets She established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: ช่วยด้วยครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
1: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
0: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
1: mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
1: So you're generous to everybody right
0: Of course
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
1: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
1: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลย Here we go with the first game.
0: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition